0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโสภิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนด้วยจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกด้วยน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกลุ่มประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำเรื่องที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลไปตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประจานสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
8: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
2: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
3: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียน มืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21-13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซตคว้าสัมภารแรกได้สำเร็จในนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนโอชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3-0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3-2เซตได้ดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3-0เซตและฟรานซิสติอาโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3-0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์

0: อุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ตมันวรินทร์นิ่มเนติพันธ์แต่สโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นจำได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตามันเอกปันสิงห์สโมสรจินตนาบีโดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันธ์คาเซ็นทรัลอยุธยาพี่เจตกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปาน

0: 9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.
1: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักแล้วปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแต่งเมืองเรากำลังจะมาคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขมดอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่ไม่ทำอะไรรุนแรงหรือไม่ทำอะไรที่แบบอัปพระด้วยเขาฉะนั้นคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขมีความสำเร็จนะครับในการที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยจนกลายเป็นชาวไทยไปอย่างเช่นตัวผมนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดย่าทวดไปย่าทวดก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้รู้ตัวเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปันนา12ปันนาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสีสองชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นนะครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปันนาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สลงแล้วครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็สิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สลงเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะฮะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปันนานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปันนาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปันนานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปันนาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปันนาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นๆแล้วจะดูว่าเป็นยังไง ปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะไทย12ปัญหาภาษาไทย12ปัญหากับคนเหนือเรานะฮะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเขากับเรานั้นนะฮะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับเราคงต้องไปคุยกันต่อว่าทำไมคนไทยถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กว่า20ปีแห่งการไล่ล่าความฝันผ่านทั้งความหวังและความผิดหวังหลายครั้งในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
5: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุคของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายอีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซตก่อนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและสศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
6: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้
5: เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
7: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตมาเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้การที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้
5: ขณะที่สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองว่าตั๋วโอลิมปิกช่วยปลดล็อกความกดดันที่ทีมแบกรับมานานกว่า10ปีและจะเป็นพลังสำคัญก่อนภารกิจต่อไปในเอเชียนเกม2026ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองโดยผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
8: ตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปี ที่เราเก็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพวกคงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
5: จากวันที่ตั๋วโอลิมปิกอยู่ใกล้เพียงเอื้อมแต่ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงวันนี้ความฝันที่ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมและการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผานิชคาดนาครายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่
11: สากลเครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสากลทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้สากลเป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสหกรณ์เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารในครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสหกรณ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝาก
10: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
12: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดเร่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
10: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
4: เด็กและเยาวชนตำบลรางหวายใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวพลิกบทบาทสู่ยุวมัคคุเทศก์พาทัวร์มรดกท้องถิ่นติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้จากรายงาน
13: ยุวมัคคุเทศก์หรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นซึ่งเป็นเด็กเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อยในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเทศบาลตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือวัดลางหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐและโรงเรียนบ้านหนองจอกส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน
14: คืออยากให้เด็กๆทุกคนนะเขาได้มีเขาหลักๆคืออยากให้เขาเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นเขาเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
13: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมวุฒิปัญญาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปัณพัฒน์ปฐมาธนาโชตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
15: วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์น้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
13: โครงการยุวมัคคุเทศก์ของเทศบาลตำบลลางหวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
9: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้ชูของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาส โดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
17: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นคนมาดูที่เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือขบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนราธิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้องคนสงขลาสตูลปัตตานีและยะลาพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ
16: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดิเกฮูโลการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรม 2B Number 1รวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงานอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราคือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
17: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับมาทุกปีส่วนการแข่งเรือนะครับก็มีทั้งหมด60ลำอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับเสด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วย
16: งานของดีเมืองนราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
18: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry

0: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผลึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
3: ปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรธคุตตวีโรวัดน้อยหงกรุงเทพมหานคร
4: ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นองค์ปาฐกถาธรรมอีกวาระหนึ่งในรายการปาฐกถาธรรมเรื่องที่อาตมาภาพจะนำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการในวันนี้คือเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบดังนั้นเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและชัดเจนในเรื่องนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความในเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบไม่ได้ตั้งตนไว้ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะตั้งตนหรือทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยเขาบอกว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราใจร้อนนะขี้โมโหโกรธง่ายก็คือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนั่นเองถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อากาศร้อนนะก็ทำให้เราหงุดหงิดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขี้คนขี้โมโหโทโสนั่นก็คือการที่เราตั้งตนไว้ไม่ชอบเดี๋ยวสุดท้ายเมื่อเกิดการตั้งตนไว้ไม่ชอบโมโหเดี๋ยวก็ได้ก่อการทำร้ายประทุษร้ายกันชีวิตของเราพังหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพังไปเพราะว่าความร้อนและอารมณ์ร้อนเนี่ยก็มีกันเป็นจำนวนมากที่ให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนถามว่านะหรือมีคนตั้งคำถามถามว่าการตั้งตนไว้ชอบมันคืออะไรถ้ามีคนมาถามเรานะอาตมาภาพก็จะขอวินิจฉัยหรือวิสัชนาว่าไอ้ที่บอกว่าตั้งตนไว้ชอบเนี่ยก็หมายถึงการตั้งเป้าหมายของชีวิตเขาบอกว่าต้องตั้งไว้ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยนะไว้อย่างถูกต้องแล้วก็มีการดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังซึ่งการตั้งตนชอบนั้นถือเป็นก้าวแรกของการสร้างความเจริญสุขให้แก่ชีวิตนะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราไม่ตั้งเขาเรียกว่าไม่ตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นมาดูนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าเป้าหมายชีวิตนั้นมันมีความสำคัญไหมนะถ้าก็บอกว่าเป้าหมายในการในชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมากนะในความคิดเห็นของอาตมาเพราะว่ามันสำคัญอย่างไรอ่ะมันสำคัญเพราะว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะมีการเริ่มต้นมีที่สุดเนี่ยในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนเราหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยหากมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีความคิดนะมีคำพูดมีการกระทำในแต่ละวันว่าเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างไรนะแต่ถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่า การที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบนะว่าชีวิตเราเนี่ยก็จะไม่ต่างกับแมงกะพรุนนะที่ล่องลอยไปตามคลื่นลมในมหาสมุทรไม่สามารถบังคับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดเนี่ยมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอ่ะลองยกตัวอย่างดูนะถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนยาค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตแล้วเป็นคนยาค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งหมายตั้งเป้าหมายแต่เป็นตั้งการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีหรือในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆ นะอย่างอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำขายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมาก็คือการชอบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเอง อาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไงนะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนศิษย์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนศิษย์นะรักศิษย์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติอันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนการเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ปฏิทำอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขา เชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาล นักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกๆคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเอง ถ้าท่านตั้งเป้าหมายเพื่อจะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดปิตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางให้ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากินเขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวาสวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกว่าคารวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาอาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะเขาบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์ องค์สามเณรหรือคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้น

คือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมถะกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อัตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการดำเนินชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออานาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบและการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีในทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ย
เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่

พึ่งอยู่แล้วนับเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นนั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
3: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
4: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา8นาฬิกา9นาฬิกาต่อจากนี้ไปก็จะติดตามรับฟังรายการรามคำแหงปริทัศน์ค่ะ
2: รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัวหรือรหัสวิชา LAW3038 เป็นการบรรยายครั้งที่32โดยอาจารย์สุภธิดาสุขใสจากคณะนิติศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะกลับมาพบกับการบรรยายสรุปกระบวนวิชา LAW3038หรือ3138กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่32โดยวันนี้จะบรรยายเนื้อหาเรื่องการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพหลังจากที่เราพูดถึงการพิจารณาคดีครอบครัวไปแล้วนะคะมีคดีประเภทหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา10เช่นกันซึ่งคดีนี้ก็คือคดีคุ้มครองสวัสดิภาพคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนี้นะคะก็เป็นพื้นฐานมาจากอนุสัญญาสิทธิเด็กซึ่งอนุสัญญาสิทธิเด็กเนี่ยให้การคุ้มครองสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน4ประการก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดนะคะสิทธิที่เด็กจะได้รับการพัฒนารอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านอารมณ์นะคะหรือด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์กับตัวเด็กและสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นสิทธิที่3นะคะสิทธิที่4ก็คือสิทธิในการมีส่วนร่วมเพราะว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่จะเติบโตเป็นพลเมืองในสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน4ประการตามอนุสัญญาสิทธิเด็กนะคะในปัจจุบันนะคะก็มีปัญหาเรื่องการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กหรือมีปัญหาที่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็กเนี่ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะปัญหาดังกล่าวเนี่ยมักจะเกิดในครอบครัวเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มีอัตราคดีเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคนที่ตกเป็นเหยื่อในความรุนแรงก็มักจะเป็นเด็กหรือเยาวชนรวมถึงคนที่เป็นสตรีก็อาจจะเป็นมารดานะคะหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงมักจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงเสมอนะคะพอเป็นเหยื่อของความรุนแรงแล้วคนที่กระทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวคนที่เป็นเหยื่อก็มักที่จะไม่กล้าดำเนินคดีกับอีกฝ่ายนึงนะคะโดยเฉพาะถ้าฝ่ายที่กระทำความผิดเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นกำลังหลักในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวและคนที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องพึ่งพาบุคคลนั้นแบบนี้ก็จะทำให้ไม่มีการดำเนินคดีในเรื่องนี้แต่ความรุนแรงยังเกิดขึ้นเรื่อยๆการที่ความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาโดยเฉพาะถ้าครอบครัวนั้นมีเด็กหรือเยาวชนอยู่ด้วยนะคะเขาเห็นการทำพฤติกรรมแบบนี้ที่เป็นการใช้ความรุนแรงเนี่ยจนเป็นปกติมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการกระทำความผิดในครั้งต่อๆไปของเด็กเพราะเด็กอาจจะเห็นว่ากรณีนี้เป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เป็นปกติก็อาจจะเกิดการเรียนแบบได้เพราะฉะนั้นตัวรัฐเองก็ให้ความสำคัญกับปัญหานี้นะคะก็เลยพยายามที่จะช่วยเหลือคุ้มครองไม่ให้เกิดการทารุณกรรมเด็กนะคะหรือมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540นะคะก็ได้มีการกำหนดสิทธิ์ของเด็กเยาวชนแล้วก็บุคคลในครอบครัวเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติไม่เป็นธรรมซึ่งต่อมาก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546นะคะกำหนดให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อเด็กโดยมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูพัฒนาแล้วก็คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กไม่กระทำการอันมีลักษณะละเลยหรือทอดทิ้งเด็กหรือเลี้ยงดูเด็กหรือปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบเพราะฉะนั้นการดูแลเด็กเนี่ยหรือการปฏิบัติต่อเด็กเนี่ยมันจะต้องเป็นไปโดยชอบ อย่างเช่นการลงโทษเนี่ยเป็นอำนาจของบิดามารดาแหละที่จะลงโทษบุตรผู้เยาว์ได้แต่ว่าการลงโทษก็จะต้องมีความเหมาะสมถ้าการลงโทษนั้นมีความรุนแรงถือว่าเป็นการทารุณกรรมเงินก็จะผิดถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเด็กโดยไม่ชอบนะคะก็จะถือเป็นคดีหนึ่งก็คือคดีทารุณกรรมเด็กหรือเป็นคดีความรุนแรงในครอบครัวพอมาในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะคะก็มีการบัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้เหมือนกันนะคะว่าเด็กเยาวชนสตรีและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมทั้งมีสิทธิ์ได้รับการบำบัดฟื้นฟูอันนี้ก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาว่านอกจากได้รับการคุ้มครองแล้วนะคะก็สามารถที่จะได้รับการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจต่อไปด้วยเพราะว่าคนที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนานๆเนี่ยอาจจะมีภาวะซึมเศร้าหรือภาวะทางจิตอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นได้รับการบำบัดรักษาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจก็จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยไม่กระทำความผิดหรือไม่ได้เปะไม่ได้มีความผิดปกติที่จะก่อให้เกิดปัญหาในสังคมต่อไปได้อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะคราวนี้หลังจากที่มีแนวโน้มของคดีประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นก็มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนเพราะว่าพอหลังจากมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ออกมานะคะ3ปีให้หลังก็มีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553นั่นเองในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เลยได้มีการให้นิยามความหมายว่าคดีครอบครัวคดีคุ้มครองสวัสดิภาพถือเป็นคดีหนึ่งในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคดีคุ้มครองสวัสดิภาพก็คือคดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกำหนดการใดๆในทางศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กอันนี้คือฉบับที่หนึ่งนะกฎหมายคุ้มครองเด็กกฎหมายฉบับต่อมาก็คือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่ออกไปเมื่อพ.ศ. 2550นั่นเองแล้วก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและบุคคลในครอบครัวอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมาย3ฉบับกฎหมาย3ฉบับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเนี่ยได้กำหนดว่าเด็กเนี่ยพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในที่นี้หมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เว้นแต่ว่าบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็ถือว่าเป็นเด็กตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะถ้าเขาถูกทารุณกรรมหรือว่ามีการกักขังเด็กหรือเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ชอบเขาก็จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่วนในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550เนี่ยนะคะได้กำหนดความหมายของคำว่าความรุนแรงในครอบครัวไว้ว่าหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประโยชน์ให้เกิดแก่อันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือสุขภาพหรือเป็นการกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่กายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวนะคะหรือเป็นการบังคับบุคคลในครอบครัวให้ต้องกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้ต้องการทำซึ่งมันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบนะคะการกระทำเนี้ยรวมถึงการกระทำโดยประมาทด้วยก็คือถ้าทั้งเจตนาและประมาททำให้เขาเกิดอันตรายนะคะหรือเป็นการให้เขาทำอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวเช่นกันส่วนคำว่าบุคคลในครอบครัวที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คือคู่สมรสหรือคู่สมรสเดิมผู้ที่เคยอยู่กินกันนะคะฉันสามีภรรยาโดยอาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะมีบุตรด้วยกันหรือไม่ก็ตามแต่เขาถือว่าเป็นคู่สมรสเดิมเหมือนกันที่เคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยารวมถึงคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็หย่าร้างกันไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากคู่สมรสแล้วก็รวมถึงบุตรไม่ว่าจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะบุตรบุญธรรมที่มีการจดทะเบียนรับรองบุตรเรียบร้อยแล้วนะคะหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครือญาติของฝ่ายสามีเครือญาติของฝ่ายภรรยานะคะ ก็ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเช่นกันหรือรวมถึงบุคคลที่ได้พึ่งพาอาศัยแล้วก็อยู่ในครัวเรือนเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวถ้ามีความรุนแรงแก่บุคคลในครอบครัวแล้วก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยถูกกระทำด้วยความรุนแรงละมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะกำหนดว่าผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทอันนี้มีการกำหนดโทษไว้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะการกระทำอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวตรงนี้คือเขากำหนดคร่าวๆหรือจะเรียกได้ว่าเป็นการกำหนดความหมายกว้างๆไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการกระทำที่ทำให้ก่อให้เกิดอันตรายแก่กายจิตใจสุขภาพของคนอื่นๆในครอบครัวเราถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้นถ้ามีการยอมความความผิดประเภทนี้ยอมความกันได้นะคะถือเป็นความผิดอาญาที่ยอมความกันได้แต่ว่าไม่ลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นหากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้แต่ถ้ามันรุนแรงมากกว่านั้นอย่างเช่นเป็นการทำร้ายร่างกายจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยนะคะตรงนี้ถือว่าอันนี้ยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้เพราะฉะนั้นจากบทบัญญัติในมาตรา4ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยกล่าวสรุปได้ว่าผู้กระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวนั่นเองและผู้ที่ถูกกระทำความผิดนะคะก็คือคนที่เป็นเหยื่อนะก็จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวอยู่ในครัวเรือนเดียวกันนะคะลักษณะของการกระทำความผิดจะต้องเป็นความผิดฐานความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมี3ลักษณะด้วยกันก็คือ1เป็นการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่กายจิตใจสุขภาพของบุคคลนั้นนะคะ2เป็นการกระทำโดยเจตนาลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่กายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว3เป็นการบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการหรือไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิชอบเช่นการข่มขืนบุคคลในครอบครัวหรือการบังคับใช้แรงงานเด็กนะคะหรือการบังคับใช้ให้เด็กกระทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่เข้าข่ายลักษณะคดีที่เป็นคดีความรุนแรงในครอบครัวลักษณะพิเศษของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงเนี่ยจะช่วยผู้เสียหายให้ได้รับความคุ้มครองแล้วก็ยังได้รับการแก้ไขบำบัดเยียวยาในภายหลังด้วยนะคะหลังจากที่เขาเกิดตกเป็นเหยื่อในความรุนแรงในครอบครัวแล้วเนี่ยเขาจะถูกการออกมาจากครอบครัวนะคะการออกมาจากครอบครัวถ้าได้รับบาดเจ็บทั้งด้านร่างกายก็จะมีการส่งไปให้รับการรักษานะคะแต่ถ้ามีอาการหรือได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตก็จะต้องส่งไปดูแลบำบัดในทางจิตต่อไปตรงนี้จะเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงได้สามารถรักษาสถานภาพของครอบครัวไว้ได้ก็คือไม่เกิดความแตกแยกในครอบครัวนะก็คือยังเป็นครอบครัวอยู่เพียงแต่ว่าผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็เหยื่อเนี่ยจะถูกจับแยกจากกันนะคะลักษณะคดีประเภทนี้เป็นคดีที่เป็นความผิดอาญาที่บัญญัติขึ้นใหม่แต่ว่ายอมความได้นะคะซึ่งทำให้การดำเนินคดีเนี่ยมันผ่อนคลายไปเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นโจทก์แล้วก็จำเลยเนี่ยก็คือบุคคลในครอบครัวนั่นแหละถ้าสมมติต่อสู้คดีกันไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการบาดหมางหรือข้อแตกแยกในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นก็เลยกำหนดว่าสามารถยอมความกันได้แต่ก็มีแนวโน้มนะคะว่าในอนาคตอาจจะแก้ไขให้ไม่สามารถยอมความกันได้คราวนี้พอมีคดีเกิดขึ้นแล้วเป็นคดีตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะคะหรือคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความผิดด้วยความรุนแรงหรือคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัวแล้วนะคะคดีเหล่านี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวเพราะว่าในมาตรา10กำหนดไว้เลยว่าคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยเป็นคดีในอำนาจของศาลเยาวชนที่จะต้องพิจารณานะคะโดยบัญญัติให้ประธานศาลฎีกาออกข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะอันนี้เป็นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนมาตรา171นะคะประธานศาลฎีกาจะมีอำนาจในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นไปโดยประหยัดสะดวกรวดเร็วแล้วก็เที่ยงธรรมโดยคำนึงถึงความผาสุกแล้วก็ประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญเพราะว่าเด็กและเยาวชนก็เป็นคนที่สำคัญที่สุดในครอบครัวแล้วเขาก็ตกเป็นเหยื่อในความรุนแรงในครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะคำนึงถึงผลประโยชน์ของเขาเป็นสำคัญคดีคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยตามข้อบังคับหมายถึงคดี2ประเภทนะคะก็คือคดีที่มีการร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวก็คือเป็นพระราชบัญญัติในพ.ศ. 2550นั่นเองนะคะกับคดีอีกประเภทนึงก็คือคดีที่ร้องขอให้คุ้มครองสวัสดิภาพในกรณีที่มีการปฏิบัติต่อเด็กมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือเป็นประเภทของคดีคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการออกข้อบังคับตามประกาศของประธานศาลฎีกานะคะออกโดยอาศัยอำนาจในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนมาตรา171คราวนี้ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพก็บอกไปแล้วว่าก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวที่เป็นศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะคะโดยให้ฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่ผู้เสียหายมีถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนาหรือจะฟ้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดก็ได้ส่วนผู้เสียหายในคดีนะคะผู้เสียหายในคดีก็คือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือเป็นเด็กที่ได้รับการปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายคราวนี้ใครจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพเฉพาะผู้เสียหายไหมแต่ถ้าผู้เสียหายเขาบาดเจ็บสาหัสมากนะคะเขาไม่สามารถมายื่นคำขอคุ้มครองได้หรือเขาถึงแก่ความตายจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นถามว่ากรณีนี้จะดำเนินการอย่างไรนะคะในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนมาตรา172กำหนดว่าผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือมีภูมิลำเนานะคะหรือศาลที่มูลคดีเกิดนะคะออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นก็ใช้หลักในเรื่องการฟ้องคดีนะคะตามศาลที่มีเขตอำนาจคล้ายๆกับกรณีมาตรา95ก็คือเน้นศาลที่ตัวผู้เสียหายเนี่ยนะคะเป็นโจทย์นะคะผู้เสียหายที่เป็นโจทย์เนี่ยเขามีถิ่นที่อยู่ที่ไหนมีภูมิลำเนาที่ไหนเน้นภูมิลำเนาของโจทย์นะคะซึ่งคนที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงมักจะเป็นเด็กหรือสตรีนั่นเองก็คือเน้นภูมิลำเนาของเด็กนะคะหรือจะไปฟ้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดก็ได้ในกรณีที่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของตัวเองได้ตามมาตรา172วรรคหนึ่งนะคะคนที่มีสิทธิ์ในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพก็คือตัวญาติอาจจะเป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวนั่นแหละเป็นคนร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะถ้าไม่มีคนที่สามารถร้องขอได้ก็คือไม่มีญาติอยู่เลยแต่ว่าคนข้างบ้านอาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่กฎหมายกำหนดว่าสามารถขอให้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือเยาวชนคนนั้นได้รวมถึงพนักงานอัยการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การซึ่งมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือองค์การซึ่งมีหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพหรือองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลครอบครัวนะคะหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ได้บังคับเฉพาะผู้เสียหายเท่านั้นที่ต้องยื่นคำร้องเองนะคะถ้าเขาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถยื่นคำร้องเองได้ก็ญาติของเขาเนี่ยสามารถยื่นได้หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนในการยื่นได้เช่นกันนะคะคราวนี้ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาเนี่ยนะคะว่าด้วยวิธีการดำเนินการคุ้มครองว่าด้วยการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยเขาก็ได้กำหนดว่าคนที่มีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลได้แก่บุคคลที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงก็คือตกเป็นเหยื่อแต่ถ้าไม่ใช่คนที่ตกเป็นเหยื่อเองก็เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นญาติเป็นสมาชิกของครอบครัวหรือเป็นองค์กรหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่สามารถยื่นคำร้องขอแทนได้นะคะ คือการขอคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยจะเป็นการขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือที่การเพื่อบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างเช่นอาจจะขอให้ศาลเนี่ยบังคับให้ผู้ที่กระทำด้วยความรุนแรงเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวเขาอาจจะมีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรืออาจจะมีความเจ็บป่วยทางด้านจิตมีความผิดปกติทางจิตนะคะก็ให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้เขาเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์เพื่อที่จะได้รักษาอาการผิดปกติทางด้านร่างกายหรือจิตใจของตนจะได้ไม่มากระทำด้วยความรุนแรงอีกนะคะหรือให้ผู้ที่กระทำด้วยความรุนแรงเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นเงินช่วยบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งได้เช่นกันก็คือชดใช้ในทางแพ่งกรณีต่อมานะคะก็อาจจะเป็นการห้ามตัวผู้กระทำด้วยความรุนแรงเองว่าห้ามเข้าไปในที่พำนักของครอบครัวก็คือเป็นการกันผู้กระทำความผิดเนี่ยออกมาจากครอบครัวเลยแต่โดยปกตินะเขาจะกันคนที่ตกเป็นเหยื่อออกมาก่อนเพราะว่าคนที่ตกเป็นเหยื่ออาจจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอาจจะต้องมีการพบแพทย์พบนักจิตวิทยาพบนักสังคมสงเคราะห์นะคะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆว่าคนที่กระทำด้วยความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญตัวคนอื่นเนี่ยสามารถอยู่กันได้อย่างปกติสุขขอให้กันบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยออกไปได้ไหมก็ขอศาลตามมาตรา172ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนได้นะคะว่าห้ามไม่ให้คนที่กระทำความผิดเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นบริเวณบ้านของครอบครัวนะคะหรือห้ามเข้าใกล้ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวหรือจะมีการกำหนดวิธีการดูแลบุคคลในครอบครัวเป็นสำคัญโดยเฉพาะมีการกำหนดวิธีการดูแลบุตรเป็นการเฉพาะก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา172แล้วนะคะคราวนี้พอมีการยื่นคำร้อง

อันนี้ต้องรับทุกคดีนะศาลจะใช้พิจารณาใช้ดุลพินิจโดยการพิจารณาโดยเปิดเผยไม่ได้ต่างจากคดีอาญาทั่วไปนะคะต้องพิจารณาเป็นการรับเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องในคดีเท่านั้นถึงเข้าร่วมการพิจารณาได้คนที่เกี่ยวข้องในคดีก็คือฝ่ายโจทก์ใช่ไหมคะฝ่ายจำเลยทนายโจทก์ทนายจำเลยแล้วก็บุคคลที่โจทก์จำเลยต้องการให้เข้าร่วมในการพิจารณาด้วยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานศาลเองหรือว่าเจ้าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการรวมถึงอาจจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่คอยดูแลเด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพด้วยนะคะพอศาลได้รับคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วเนี่ยศาลมีหน้าที่ต้องทำการไต่สวนโดยไม่ชักช้าก็แปลว่าต้องรีบไต่สวนนะคะและไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเคร่งครัดแปลว่าการพิจารณาคดีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นไปตามวิอาญาแบบเคร่งครัดอย่างเช่นในเรื่องการยื่นพยานหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถยื่นภายหลังได้ไม่ต้องทำตามระยะเวลาที่กำหนดในวิอาญาอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคดีที่เรามุ่งเน้นที่จะคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนเป็นสำคัญหรือคนที่เป็นเด็กเยาวชนสตรีที่อยู่ในครอบครัวเป็นสำคัญเราก็เลยไม่ได้เน้นที่กระบวนพิจารณาเราเน้นที่การคุ้มครองนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคร่งครัดตามวิอาญาได้ก็ไม่เป็นไรในระหว่างการไต่สวนคำร้องถ้าศาลเห็นว่าผู้ร้องขอไม่ควรเผชิญหน้ากับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำด้วยความรุนแรงศาลอาจจะสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกนอกห้องพิจารณาหรือจะใช้วิธีการอื่นใดเพื่อลดการเผชิญหน้าแล้วก็นำบทบัญญัติในมาตรา108มาใช้บังคับกับการไต่สวนโดยอนุโลมนะคะซึ่งการให้บุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยออกไปจากห้องพิจารณาเนี่ยก็เป็นการลดความรุนแรงของคดีใช่ไหมลดความหวาดกลัวของคนที่ตกเป็นเหยื่อลดปัญหาเรื่องการเผชิญหน้าลงอาจจะให้มีการพิจารณาคดีแบบออนไลน์ก็ได้นะคะพิจารณาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ลดปัญหาตรงนี้ลงได้นะคะส่วนการไต่สวนพยานหลักฐานก็จะต้องมีการนำสืบโดยผู้ร้องแล้วก็ผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะว่าเขาจะต่อสู้ว่าเขากระทำรุนแรงหรือไม่ได้กระทำความรุนแรงอย่างไรก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ศาลเห็นจำเป็นนะคะการไต่สวนเนี่ยก็ไม่ต้องถือเข่งคัดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพพอศาลไต่สวนคำร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วศาลก็จะต้องมีคำสั่งนะคะก็คือคำชี้ขาดคำร้องแล้วว่าจะให้คุ้มครองหรือไม่คุ้มครองสวัสดิภาพโดยศาลก็จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนมาตรา174ก็คือในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการอันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวจริงๆนะคะให้ศาลมีอำนาจออกคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพโดยห้ามผู้ถูกกล่าวหาเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาห้ามเข้าใกล้ที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานของผู้ร้องหรือห้ามครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินของผู้ร้องนะคะหรือห้ามกระทำการใดๆอันจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีการใช้ความรุนแรงอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายเพราะว่ามีต้นเหตุมาจากการดื่มสุราแล้วมึนเมาก็อาจจะห้ามตัวผู้ที่เป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยว่าห้ามดื่มสุรานะคะเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วแต่ศาลเห็นสมควรเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวลงระยะเวลา6เดือนเนี่ยก็คือระยะเวลาสูงสุดที่สามารถกำหนดมาตรการในการคุ้มครองสวัสดิภาพไว้ได้นะคะก็คืออาจจะกำหนดน้อยกว่านี้ได้แต่ว่าสูงสุดต้องไม่เกิน6เดือนและศาลอาจจะกำหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับคำปรึกษาแนะนำจากศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานตามที่ศาลกำหนดก็ได้อย่างเช่นมีปัญหาในเรื่องการเลี้ยงดูบิดามารดาเข้มงวดมากลงโทษด้วยความรุนแรงเนี่ยศาลอาจจะให้ตัวบิดามารดาเนี่ยเข้ารับคำแนะนำปรึกษาจากศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวนะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงอันนี้ก็เป็นการสั่งตามมาตรา174กรณีที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะศาลสามารถสั่งให้นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะคะคอยติดตามกำกับดูแลให้ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วก็รายงานให้ศาลทราบเป็นระยะว่า

0: ีการฝ่าฝืนคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพหรือไม่นะคะคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยถ้าศาลพิพากษาแล้วหรือสั่งอย่างใดแล้วเป็นที่สุดแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปของข้อเท็จจริงในภายหลังศาลก็สามารถแก้ไขคำสั่งนั้นได้นะคะต่อมานะคะกรณีที่สั่งให้ผู้ร้องขอเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพนี่นะคะเข้ารับการอบรมบำบัดด้วยตัวเองเมื่อกี้ตามมาตรา174เนี่ยเป็นการสั่งให้ผู้กระทำความผิดใช่ไหมให้กระทำการหรือห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งคราวนี้ตามมาตรา175เนี่ยเป็นอำนาจของศาลในการที่จะสั่งให้ตัวผู้ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเองเนี่ยเข้ารับการอบรมหรือการบำบัดรักษาเพราะเห็นว่าตัวผู้ที่เป็นเหยื่อนี่แหละแล้วยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเข้ามาเขาก็ควรจะได้รับการบำบัดรักษาเหมือนกันศาลก็ใช้อำนาจตามมาตรา175ได้โดยศาลเห็นว่าผู้ร้องเนี่ยมีส่วนก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะหรือเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือบำบัดรักษาในด้านใดด้านหนึ่งศาลอาจจะสั่งให้ผู้ร้องเนี่ยเข้ารับคำปรึกษาแนะนำหรือเข้ารับการอบรมหรือบำบัดรักษาฟื้นฟูจากศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ศาลเห็นสมควรก็ได้นะคะตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้เพราะฉะนั้นถ้าศาลไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วศาลเห็นว่าตัวผู้ร้องที่ตกเป็นเหยื่อเองเนี่ยก็มีส่วนในการก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะคะอย่างเช่นผู้ร้องเป็นคนที่มีนิสัยหรือมีพฤติกรรมที่ชอบบ่นนะคะจู้จี้จุกจิกหรือว่าเล่นการพนันเป็นปกติดื่มสุราเที่ยวเตะเวลากลางคืนเป็นปกติเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะคะศาลสามารถที่จะสั่งให้เขาเนี่ยเข้ารับการปรึกษาแนะนำเข้ารับการฝึกอบรมฟื้นฟูได้ตามที่ศาลเห็นสมควรอันนี้ไม่ได้กำหนดระยะเวลาขั้นสูงไว้ด้วยนะคะอาจจะมากกว่า6เดือนก็ได้อันนี้ก็คือเป็นอำนาจศาลในการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งศาลเนี่ยสามารถสั่งคุ้มครองทั้งตัวผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้ด้วยก็คือสั่งให้เข้ารับการฝึกฝนบำบัดฟื้นฟูอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของตนเนี่ยไม่ให้เป็นคนใช้ความรุนแรงหรือต่อไปไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการใช้ความรุนแรงอีกต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะศาลเยาวชนก็มีอำนาจสั่งได้ทั้งตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนี่ก็เป็นเนื้อหาที่อาจารย์ได้บรรยายไปในครั้งนี้นะคะนักศึกษาสามารถติดตามการบรรยายได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2: ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือการบรรยายสรุปของกระบวนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัวหรือรหัสวิชา LAW3038เป็นการบรรยายครั้งที่31โดยอาจารย์สุภธิดาสุขใสจากคณะนิติศาสตร์ค่ะ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศโปรดส่งคำถามข้อข้องใจและแจ้งผลการรับฟังรายการนี้ไปที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพ10240

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา10 นาฬิกาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการทหารพรานสารสัมพันธ์ค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับนำเข้าสู่รายการทหารพรานสารสัมพันธ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจจาเต้คนเตผ่านะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับสัปดาห์ที่1นะครับของเดือนกันยายนนะครับ2569นะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45นะครับมาสร้างความรับรู้และครับให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอระแงะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรกันบ้างนะครับท่านใดที่มีเรื่องราวนะครับให้ผมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถโทรเข้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073514552หรือจะขอเพลงก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนท่านใดที่มีนะครับอาจจะมาพูดคุยพบปะใน TikTok Live ก็สามารถเมนเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นนั้นเราไปรับฟังเพลงป๊อปๆกันก่อนจากทางบ้านเมื่อสักครู่นี้นะครับจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45นะครับกองร้อยทหารพรานที่4515นะครับขอเพลงแผ่นดินไทยนะครับอ่ะเราไปเริ่มต้นด้วยความรักชาติกันก่อนละกันนะครับอ่ะเชิญรับฟังครับ

ครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการทหารพรานสารสัมพันธ์กันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเกินไว้ในช่วงตอนต้นของรายการนะครับเมื่อวานนะครับเรามีกิจกรรมที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับของกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล7คนนะครับรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้นะครับรู้ทันภัยยาเสพติดนะครับฟุตบอลสันติสุข2026นะครับในรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาสนะครับเมื่อวานเราฟาดแข่งกันตั้งแต่9โมงเนาะนะครับนราธิวาสเรามีทั้งหมด13อำเภอนั่นเท่ากับว่าเรามี13ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของตำบลซึ่งจะใช้ผู้เล่นนะครับในศูนย์สถานศึกษาในพื้นที่เนาะนะครับแล้วก็มีทั้งหมด13ทีมเราแบ่งสายกันเรียบร้อยแล้วก็ได้ตัวแทนของจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ทุกอำเภอเนี่ยจะมีการไลฟ์สดกันด้วยเมื่อวานนะครับเราจะมีหน่วยทหารในพื้นที่นะครับมาจัดการไลฟ์สดเฉพาะคู่ของอำเภอนั้นๆนะครับในเขตความรับผิดชอบนะครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศแน่นอนครับเป็นตัวแทนของอำเภอระแงะตำบลตันยงมัดและเป็นตัวแทนของอำเภอศรีสาครนะครับนั่นคือตำบลเชิงคีรีนะครับผลปรากฏว่าตัวแทนของอำเภอระแงะสามารถเอาชนะตัวแทนของอำเภอศรีสาครไปได้แต่ทั้งสองทีมนี้นะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดนราธิวาสครับผมก็ไปลุ้นรางวัลชนะเลิศ 200,000 บาทกันต่อไปที่จังหวัดจลาที่จะมีการฟาดแข้งนะครับในรอบสุดท้ายในวันที่13กันยายนนี้นะครับเราฝากกำลังใจเชียร์ตัวแทนของจังหวัดนราธิวาสกันได้นะครับส่วนจะเป็นการลงคู่ไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะทำการประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งในรอบถัดไปนะครับซึ่งเมื่อวานท่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนะครับนำโดยพันเอกวิทยาสาริยานะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ก็ได้มาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับตัวแทนของอำเภอระแงะนะครับแต่บังเอิญว่าน้องๆ นะครับสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้ท่านผู้การก็มอบเงินสนับสนุนให้เป็นขวัญและกำลังใจกับเด็กๆเนาะในการทำหน้าที่ต่อไปนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสประสานงานจากฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับได้มีโอกาสให้ท่านผู้กำกับหน่วยเฉพาะกิจเป็นผู้แทนนะครับมอบถ้วยรางวัลให้กับรางวัลชนะเลิศให้กับตัวแทนนะครับของจังหวัดนราธิวาสกันด้วยนะครับแล้วก็เราก็สามารถติดตามนะครับให้กำลังใจกันต่อในรอบสุดท้ายรอบจอดชายแดนภาคใต้จะมีในส่วนของจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลากันด้วยรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เริ่มต้นจากการแข่งขันระดับตำบล นะครับเป็นตัวแทนของอำเภอมาสู่ตัวแทนของจังหวัดนั้นๆมันจะเป็นจังหวัดจลาปัตตานีนราธิวาสและก็สี่อำเภอของจังหวัดสงขลาแล้วก็ไปฟาดแข่งรวมตัวกันที่รอบสุดท้ายที่จังหวัดจลานะครับโอ้โหถือว่าเป็นการฟาดแข่งกันในรุ่นไม่เกิน15ปีนะครับถือว่าเป็นรายการที่ค่อนข้างที่จะเงินรางวัลค่อนข้างจะสูงนะ 200,000 บาทเฉพาะชนะเลิศนะครับก็จะมีรางวัลรองชนะเลิศแล้วก็ทีมที่สามารถเข้าไปสู่รอบสุดท้ายได้เนี่ยมีเงินรางวัลติดกระเป๋าแน่นอนทุกทีมนะครับในรอบสุดท้ายแล้วก็มีการมอบเสื้อให้กับนักกีฬาจำนวน15ตัวแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชอีก3ตัวนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สังสรรค์กิจกรรมดีๆให้กับน้องๆเยาวชนนะครับได้ห่างไกลของยาเสพติดแล้วก็ได้ออกกำลังกายกันด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการบูรณาการหลายๆฝ่ายเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีให้กับตัวแทนแต่ละอำเภอนะครับที่เป็นตัวแทนของจังหวัดของตัวเองก็ไปร่วมฟาดแข้งรอบสุดท้ายนะครับส่วนผู้ที่ไม่สามารถเข้ารอบนะครับเป็นตัวแทนได้ก็ไม่เป็นไรครับปีหน้ายังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองวางแผนระบบการฝึกซ้อมวางแผนระบบทีกันใหม่ได้นะครับผมเชื่อว่าปีหน้าผู้ใหญ่ใจดีก็คงยังจะมีโอกาสที่จะจัดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้นะครับรู้ทันภัยยาเสพติดนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลสันติสุขอายุไม่เกิน15ปีนะครับก็ฝากติดตามนะครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่จะมาจัดรายการนะครับรู้สึกว่านะครับฝนฟ้าอากาศค่อนข้างที่จะ

สบอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับณขณะนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้าเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับก็หวังว่าคงจะไม่มีความเสียหายนะครับทั้งทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีก็ขอให้อยู่ในส่วนที่เสียหายน้อยที่สุดละกันนะครับเราในฐานะที่เป็นประชาชนนะครับคนไทยคนหนึ่งนะครับเท่าชีวิตผมผ่านมา2แผ่นดินรัชกาลกับทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ในปัจจุบันผมเชื่อว่าคนไทยนะครับต่อเราจะมีปัญหาภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ฟังแต่ความเป็นคนไทยจิตใต้สำนึกนะครับไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องคนไทยด้วยกันที่กำลังประสบนะครับอุทกภัยต่างๆนานาหรือปัญหาภายในประเทศนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องคนไทยนะครับทุกจังหวัดไม่เคยทอดทิ้งถึงแม้ว่าจังหวัดที่ประสบไม่ใช่เป็นจังหวัดตัวเองนะครับก็ยังมีการระดมทุนเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนภาคราชการเองก็แน่นอนครับเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วในการบูรณาการสปักกำลังนะครับสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนครับการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่สุดที่ส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กำลังประสบอุทกภัยกันอยู่ในส่วนของภาคใต้ก็คงจะไม่นานแล้วล่ะครับตอนนี้กันยาแล้วนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาแน่นอนครับน้องน้ำฝนก็จะมาเยี่ยมเยือนพี่น้องเราอีกคำรบนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีการฟังประชาสัมพันธ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือส่วนราชการต่างๆที่ซักทอดคำสั่งลงไปยังพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องพยายามติดตามข่าวสารกันให้ดีละกันนะครับนี่คือข่าวสารช่วงที่2ของรายการที่จะหยิบมานำเสนอนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้รับรู้รับทราบนะครับภายใกล้ตัวไม่ได้ไกลตัวเกินเอื้อมจริงๆนะครับต้องเตรียมการไว้ให้ดีนะครับเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะครับจากน้องที่ขอมาทาง TikTok ไลฟ์เมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะฟังเพลงของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเรียนและงานจะรับฟังครับ

อ่ะมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับทหารพรานสารสัมพันธ์นะครับช่วง3ของรายการนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับทหารพรานรุ่นใหม่ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมขออาศัยในการประชาสัมพันธ์ตรงนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เรายังไม่มีการรับสมัครนะครับในรุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่4หรือของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานตั้งแต่41ถึง49นะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาเนาะก็เลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พ่อแม่บุตรหลานที่ตอนนี้กำลังคงจะคิดถึงบุตรหลานเนาะที่กำลังทำการฝึกนะครับภาคปฏิบัติอยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับในโรงเรียนทหารพรานกองทัพบกนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วล่ะครับนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็จะทำการฝึกนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองบุตรหลานเนี่ยปู่ย่าตายายคงจะกำลังเฝ้ารอนะครับเฝ้าหน้าตั้งตารอบุตรหลานของท่านที่กำลังเข้าสู่ของห่วงของการปรับพื้นฐานของการฝึกต่างๆเนี่ยบุตรเราจะเป็นยังไงเนาะลูกชายเราจะเป็นยังไงรอติดตามในเร็วนี้นะครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอน1บุคลิกนิสัยความระเบียบวินัยเนี่ยเป๊ะขึ้นนะครับแน่นอนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานของท่านอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีการสอบถามว่าฐานพรานหญิงฝึกเท่ากับฐานพรานชายไหมนะครับส่วนมากแล้วโดยระเบียบณปัจจุบันนะครับฐานพรานหญิงเนี่ยเราจะทำการฝึกแค่1เดือนแต่ฐานพรานชาย2เดือนณปัจจุบันนะครับฐานพรานหญิงเข้าฝึกจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเข้ารับรายงานตัวจากต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงความยินดีกับอาสาสมัครฐานพรานหญิงเหล็กแห่งชายแดนใต้ทุกกลุ่มนะครับที่สำเร็จการฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วส่วนอาสาสมัครฐานพรานชายก็จะเร็วๆนี้แหละนะครับรอรับฟังข่าวดีละกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราจะอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะครับทุกท่านที่โทรมาสอบถามจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือหรือทางช่องแชทของการติดต่อสื่อสารทางโลกโซเชียลนะครับก็แน่นอนครับเรามาลุ้นไปด้วยกันว่านักรบชุดดำน้องสุดท้องของกองทัพบกนะครับฝึกแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับรอรับชมกันเร็วๆนี้นะครับเรื่องที่สองนะครับปัจจุบันนี้ครับผมว่าใช้คำว่าอะไรดีนะครับเรื่องราวของยาเสพติดเรื่องราวของโทษพิษภัยกับกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ณปัจจุบันผมพูดได้เต็มปากเลยว่ายังครับยังไม่มีครอบครัวท่านใดเปิดใจ 100% เปิดใจล้านเปอร์เซ็นต์อย่างผมบอกทุกครั้งที่ผมมาจัดรายการนะครับตราบใดที่เรายังปกป้องบุตรหลานของตัวเองนะครับรอถึงขั้นเป็นสภาวะทางจิตมีปัญหาแล้วถึงจะมาทำกระบวนการรักษานะครับเราไม่ต้องรอให้ถึงผู้ป่วยเข้าขั้นจิตเวชนะครับท่านผู้ฟังนะครับเราสามารถร่วมแก้ไขพื้นที่ชุมชนของเราเองนะครับไม่ต้องรอให้ถึงขั้นว่าไล่ฟันผู้ปกครองไล่ฟันญาติพี่น้องรังแกญาติมิตรสหายอะไรต่างๆไม่ต้องรอให้ถึงขั้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆมุมมองจะมองว่าคนนี้เป็นหลานผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นบุตรหลานของผู้ใหญ่กำนันนายกนู่นนี่นั่นไปมองอย่างเงี้ยผมว่าเลิกสักทีนะครับนะเรามาบูรณาการดีกว่าคำว่าบูรณาการแน่นอนครับไม่ได้ทำคนเดียวนะมันจะเป็นส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและก็คนสุดท้ายก็คือพี่น้องประชาชนนะครับมาเปิดใจกันครับถ้ามีบุตรหลานก็มาดำเนินการเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับมันจะเป็นกระบวนการรักษาทางของสาธารณสุขหรือเข้ากระบวนการของ CBTX เพื่อจะคัดกรองก่อนในขั้นต้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยควรที่จะ
ให้ความสำคัญมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำนะเราก็ทำมาตลอดนะครับแต่ยังมีนะครับข่าวสารยังมีพื้นที่ชุมชนเนี่ยโทรมาตลอดนะครับว่าให้ไปช่วยตรงโน้นให้ไปจับหลานทีตอนนี้อาละวาดแล้วจะเผาบ้านแล้วนะครับเราจะรอกันถึงเมื่อไหร่ครับท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ไม่ได้มาบ่นนะแต่ว่ามาพูดให้กับพวกเราฟังว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นงานของส่วนงานราชการเพียงอย่างเดียวนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะพื้นฐานของครอบครัวมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเข้าใจว่าณปัจจุบันนะครับยาเสพติดมันระบาดเยอะนะมันระบาดทุกช่องทางแม้กระทั่งโลกโซเชียลนะครับยังมีการจัดส่งสิ่งเสพติดผ่านกระบวนการของนะกล่องพัสดุนะครับยังมีให้เห็นและต้องขอขอบคุณทางว่าจะเป็นทางตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจที่กำลังติดตามสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับก็ยังมีให้เห็นการจับกลุ่มบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเปิดใจกันครับแล้วก็เรามาบูรณาการนะครับแล้วก็อย่ารอให้ถึงขั้นว่าต้องมาเผาบ้านต้องมาจับมีดไล่ฟันพี่น้องประชาชนแน่นอนครับพอมันเกิดปัญหายาเสพติดในพื้นที่การลักขโมยนะครับปัญหาการชิงทรัพย์นะโอ้นี่คือปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะทิ้งสิ่งเหล่านี้สักทีเดียวนะครับมาครับเรามาเปิดใจเพื่อพัฒนาไม่กล้าเปิดใจกับตัวเองญาติพี่น้องก็ไปหาผู้นำนะครับไปหานายกอบต.ไปหากำนันนะครับไปหาผู้ใหญ่บ้านหรือแวะมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับเรามีศูนย์ CBTX ตั้งอยู่ที่เกือบทุกตำบลนะครับในพื้นที่ของอำเภอทุกอำเภอในประเทศไทยนะแต่เรามาพูดถึงเรื่องราวของในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับมาครับมาร่วมพูดคุยกันผมเชื่อว่าเรามีสภาเล็กๆนั่นคือสภาสันติสุขตำบลมาพูดคุยกันครับว่าครอบครัวนี้มีเป้ามีกลุ่มเปราะบางมีกลุ่มเยาวชนที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาทางด้านจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่เรามาพูดคุยกันอย่างน้อยเรามีหนทางที่จะร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนไม่พออย่างถูกระบบข้าระบบสาธารณสุขในพื้นที่กันด้วยอันนี้เราเห็นกันมากมายว่ามันทำได้จริงนะครับทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการบำบัดเราก็ต้องติดตามก็เห็นกันอยู่ว่าบางคนไปบำบัด10คนอาจจะมีความสำเร็จ 100% แค่1คนก็ยังดีที่ยังประสบผลสำเร็จจริงไหมครับหลายๆท่านจะมองว่ากระบวนการยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการเข้าไปรู้จักกันมากขึ้นเข้าไปสู่เครือข่ายของพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่เกี่ยวกับในต่อไปเรื่องของยาเสพติดก็มีเพิ่มขึ้นเป็นการสร้างเครือข่ายนะบางคนไปมองจุดอย่างนี้นะครับถ้ามองแบบนี้ผมว่าไม่ต้องแก้ปัญหาแล้วล่ะครับแค่คิดจะแก้ปัญหาก็ตามมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าให้กำลังใจกันดีกว่าครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเนี่ยไม่อยากให้มีเรื่องราวเหล่านี้นะครับทางรัฐบาลเองก็มีการกวาดล้างกัน 100% ก็มีให้เห็นอยู่นะครับในทางโลกโซเชียลนะมีการจับกลุ่มกันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราเฟืองตัวเล็กๆที่จะสามารถขับเคลื่อนอย่างน้อยคือสร้างการตระหนักรู้เรื่องของโทษพิษภัยของยาเสพติดนะครับในทางส่วนราชการเองมันจะเป็นศึกษาธิการนะครับก็มีการอบรมอยู่บ่อยครั้งนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เรามาถูกทางแล้วนะครับเราขาดอีกหนึ่งอย่างเท่านั้นครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเปิดใจและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่เปิดใจยอมรับบุตรหลานของเรายังมีกลุ่มเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับไม่รอแล้วจะไม่รออีกต่อไปนะครับเปิดใจกันครับนะเราเปิดใจกันผมเชื่อว่าสันติสุขในอีกบทบาทหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกภาคส่วนของประเทศไทยของเรานะครับมาร่วมสร้างกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกส่วนละกันนะครับอ่ะเหลือไปดูเวลานะครับ10 นาฬิกา
53นาทีนะครับเราไปรับฟังเพลงกันต่อนะครับวันช่วงนี้เราไปฟังเพลงแบบดนตรีมันกันหน่อยกับคาราบาวยายสำอางครับ

ครับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทหารพรานสารสัมพันธ์นะครับแม่ตั้งแต่เข้ารายการมานะครับตอนนี้ก็จะถึงเวลา1 ชั่วโมงครึ่งที่เราอยู่ด้วยกันนะครับกับทหารพรานสารสัมพันธ์นะครับสัปดาห์แรกนะครับของเดือนกันยายนนะครับ2569นะครับถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของปีงบประมาณ2569นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับตั้งแต่ปีงบประมาณตั้งแต่ตุลา2569จนถึงกันยาตอนนี้คิดว่าเราทำกันเต็มที่กันหรือยังนะครับทุกปัญหานะครับทุกอุปสรรคที่เราร่วมผ่านประสบพบเจอมาก็นะครับเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดนะครับเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็นำมาแก้ไขนะครับผมเชื่อว่าปีถัดไปต้องดีกว่าเดิมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็มีหนึ่งท่านสอบถามเรื่องของการรับสมัครนะครับทหารอาสานะครับประจำปี2570นะครับในเรื่องของกองทัพบกนะครับเปิดรับสมัครนะครับทหารพลทหารอาสานะครับประจำปี2570นะครับตั้งแต่10กันยายนนะครับ2569ถึง24มกราคมนะครับ2570รับจำนวนนะครับ 18,784 นายนะครับโดยมีสัญญาจ้างนะครับ4ปีนะครับแล้วก็สามารถเลือกหน่วยรับราชการได้221หน่วยนะครับรับเงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000 นะครับ90บาทนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณสมบัตินะครับผู้สมัครนะครับไม่จำกัดคุณวุฒิทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์ทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็ทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็สุดท้ายทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดในวันที่1พฤษภาคม2570หรือ1พฤศจิกายน2570นะครับและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ครับก็ท่านใดที่มีคุณสมบัตินะครับถ้าถามว่าสมัครแล้วได้อะไรกันบ้างนะครับเงินเดือนเริ่มต้นที่12,090 บาททำสัญญาจ้าง4ปีสามารถเลือกหน่วยที่ต้องการรับราชการได้นะครับจาก221หน่วยแล้วก็ไม่จำกัดคุณวุฒินะครับรักษาพยาบาลฟรีตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างนะครับโครงการ1ปีนะครับต่อ1วุฒิส่งเสริมการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับว่ากันอย่างนั้นแล้วก็พัฒนาทักษะส่งเสริมวิชาชีพเพื่อใช้ต่อยอดในอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังมีโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกนะครับและจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการนะครับสำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับ4ปีนี้นะครับมากกว่าการรับราชการได้งานได้รายได้ได้ทักษะได้วุฒิได้โอกาสนะครับอย่าลืมนะครับเริ่มต้นวันที่10กันยายนนี้นะครับก่อนจากกันนะครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับส่วนท่านใดที่มีธุระปราบปรามนะครับในส่วนของการคานใช้รถลามาช้างก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับมีอาการง่วงครั้งใดก็แวะใช้บริการปั๊มน้ำมันทุกสาขาในประเทศไทยนะเพื่อเพิ่มความสดชื่นแน่นอนครับเรามีความสดชื่นแล้วจะเดินทางปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนส่วนสำหรับนี้ขอลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ

0: ่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:30 นาทีแต่จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา12 นาฬิกาค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการปัจจุไขข่าวค่ะ

ดีค่ะผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนทพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz ค่ะติดตามรับฟังกันได้ทุกๆวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการกับรายการก้าวไปกับนทพแต่สำหรับผู้จัดรายการนั้นอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างนะคะตามในส่วนของการประชาสัมพันธ์ก็ไปเองก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนทพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะหัวหน้านูหัวหน้าหญิงท่านแรกของสถานีวิทยุ912ที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งความเก่งความสามารถของแหล่ท่านกับป้าเชื่อแน่นอนการที่จะได้เป็นหัวหน้าไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะถ้าไม่มีความเก่งความกล้าความสามารถก็จะเป็นหัวหน้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหัวหน้าเก่งที่สุดแล้วนะคะทุกท่านที่มีทั้งหัวหน้าผู้ชายหัวหน้าผู้หญิงคนที่เป็นหัวหน้าของเรานะเก่งที่สุดแล้วกว่าท่านจะเดินทางมาถึงเป็นหัวหน้าท่านก็ผ่านแดดผ่านฝนผ่านลมผ่านหนาวผ่านแย่มากมายเพราะฉะนั้นหัวหน้าคือท่านผู้รู้นะคะที่รู้ทุกเรื่องแต่อยู่ว่าท่านจะพูดหรือไม่พูดเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการพูดดังๆนะสโลแกนของผู้เฒ่าผู้แก่ที่บอกว่าเนี่ยคนที่พูดเสียงดังไม่มีอะไรคนที่ไม่พูดมีคนที่พูดเสียงดังเพราะมีอะไรแล้วไงแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่เก่งนะคนโบราณน่ะเขาเอาคำพูดนี้มาพูดเพราะว่าจะได้กลบไม่ให้คนที่ไม่พูดพูดต่อแต่ถ้าไม่พูดว่าคนที่พูดเสียงดังนะไม่มีอะไรคนที่นั่งฟังอยู่ก็พูดต่อก็ดังไปดังมาก็ทำให้เกิดเรื่องจนได้เพราะฉะนั้นบอกคนที่พูดเสียงดังไม่มีอะไรหรอกแต่คนที่นิ่งๆก็เลยไม่กล้าพูดต่อแล้วเพราะว่าเขามีอะไรกันแล้วไงถ้าไม่มีอะไรจริงๆคงไม่ดังถึงขนาดนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำโบราณหลายอย่างอย่าไปใต้ถุนบ้านเดี๋ยวฟันไม่งอกถ้าเรามีน้องเด็กๆก็ฟันไม่ขึ้นนะอย่ากินข้าวตรงประตูเดี๋ยวจะเคงับหรือว่าอีกหลายๆคำที่ผู้เฒ่าผู้แก่เราสอนเราคือเขามีกฎสโลบายเขามีทุกอย่างให้เราเป็นข้อคิดสำคัญมากๆเลยกับพระกฤตยกมาพระเฒ่าบอกเนี่ยคนที่พูดดังอ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่จริงใช่ไหมผู้เฒ่าผู้แก่เราไม่อยากให้เราดังต่อไงถ้าดังแล้วไปดังต่ออีกก็โต้ตอบกันไปมาทำให้รำคาญทำให้แตกแยกกันไปเพราะฉะนั้นดังแล้วคนเดียวก็ให้ดังไปก็คือมีอะไรแค่คนเดียวนั่นก็พอคนที่พูดดังไม่มีอะไรไม่จริงมีแล้วแหละนะถึงได้ดังถ้าไม่มีจริงก็ไม่ดังใช่ไหมเอาละค่ะคำผู้เฒ่าผู้แก่ก็สอนเราเยอะแยะมากมายให้เป็นข้อคิดสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวาอากาศโทภูธรันศรีประยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวแล้วก็ควบคู่กับหัวหน้าแผนกเทคนิคก็คือนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศค่ะในส่วนของวันนี้มีดิฉันสริปามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมากับรายการก้าวไปกับนทพและทีมงาน912มาติดตามรับฟังทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยนี่เรามาตามทางด้านของกองทัพบกกันก่อนนะที่เปิดช่องทางสมัครทหารอาสาเงินเดือนเบี้ยเลี้ยง 15,000 บาทต่อเดือนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะก็เปิดโอกาสเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569นี้ไปจนถึงวันที่24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางก็คือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือว่าสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดก็เปิดรับสมัครกันนะคะสำหรับท่านที่สนใจในส่วนของโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าที่เรารู้จักในนามของรอดอรอดอนักเรียนรอดอนักเรียนรอดอปี3ถึง5และทหารกองหนุนหรือว่าพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งในทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีค่ะและตำแหน่งในทหารประทวนวุฒิม.6 หรือว่าปวช.อายุ 18-30 ปีค่ะผู้สมัครนะคะสามารถจะเลือกหน่วยแล้วก็ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดได้ทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญก็ได้แก่โอกาสที่1โอกาสมีรายได้แล้วก็สวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวมอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตค่ะต่อจากนั้นโอกาสที่สองคือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างงานระเบียบวินัยสมรรถภาพหรือว่าสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมไปถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสที่สามคือโอกาสทางการศึกษาและก็วิชาชีพสามารถที่จะพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและก็ทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการที่จะประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่โอกาสที่4ก็คือเป็นโอกาสที่ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตด้วยค่ะมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับควอต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกค่ะแล้วก็คะแนนเพิ่มพิเศษด้วยภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดของกองทัพบกค่ะรวมไปถึงสามารถที่จะนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดได้ด้วยนะในส่วนของการทำงานในภาคเอกชนหรือจะเป็นการประกอบอาชีพส่วนตัวก็ได้นะคะจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันกับช่องทางการรับสมัครแล้วก็นโยบายทหารอาสาเงินเดือนบวกเบี้ยเลี้ยง 15,000 บาทค่ะก็ขอให้ได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะกับป้าก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสถานีวิทยุกับรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาตามกันต่อนะกับวันที่4ค่ะวันศุกร์ที่4เมื่อวานนี้มวลซื้อเนาะโดยกรมกิจการพลเรือนจัดจิตอาสา904เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และจิตอาสาพระราชทานให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี2569ค่ะของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจำนวน56คนค่ะณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดชลบุรีค่ะทุกท่านก็เลยหยิบยกมาฝากนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ขึ้นตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะต่อจากนั้นมาตามกันด้วยนะคะยังมีในเรื่องราวเพิ่มเติมนะคะเรื่องราวของทหารไทยลาดตระเวนชายแดนไทยกัมพูชาเช้าจรดค่ำเลยเฝ้าระวัง24ชั่วโมงป้องกันการรุกล้ำสกัดสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะคะก็ขอส่งกำลังใจเลยนะคะลาดตระเวนตั้งแต่เช้าจรดค่ำลาดตระเวนชายแดนไทยกัมพูชาก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆทหารหารที่เคารพรักทุกๆนายด้วยค่ะต่อจากนั้นมาต่อกันด้วยอยากเป็นทหารแต่ก็อยากได้โอกาสต่อยอดเป็นข้าราชการด้วยอากองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารอาสา300นายค่ะเงินเดือน 12,090 บาทบวกกับเงินพิเศษ 2,088 บาท2,880 บาทค่ะแถมโควต้าแล้วก็คะแนนพิเศษสำหรับสอบบรรจุเข้ารับราชการโอกาสมาแล้วใครสนใจก็รีบเช็คเลยนะคะเกี่ยวกับทหารอาสานะย้ำกันบ่อยๆจะได้จานจะได้รู้จักเลยต้องบอกคอยตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมีโอกาสในโอกาสมาแล้วบางครั้งช่วงที่โอกาสมาเราก็เพลินอยู่กับทางอื่นไม่ได้นะถ้าเพลินแล้วก็เผลอก็คือรอดแล้วหลุดพ้นเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะสานต่อในเรื่องราวของความฝันที่เรามีอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามทางด้านของเทศบาลแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะร่วมแถลงข่าวงานของเดียเมืองนาราประจำปี2569กับ5กันยายน2569เมื่อวานเนี้ยโดยมีนายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสมอบหมายให้นางปาวรีนะคะนางปารวีสำเรผู้อำนวยการสำนักการศึกษาร่วม
แถลงข่าวงานของดีเมืองนราครั้งที่49กับปี2549ณบริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเปิดการแถลงข่าวสำหรับเทศบาลเมืองนราธิวาสก็รับผิดชอบในกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานซึ่งก็มีในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือว่าสวนร5ล้านละค่ะซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมเสารอกนกแล้วจำนวน 1,400 ต้นค่ะเพื่อต้อนรับนกที่จะเข้าแข่งขันในวันดังกล่าวซึ่งก็คาดกันว่าจะมีนกเข้าร่วมกันแข่งขันไม่ต่ำกว่า 1,500 นกค่ะโดยในโอกาสนี้ก็ได้มีการจัดบูธนิทรรศการกองงานนกเขาชวาและได้มีการสาธิตการทำกรงนกตลอดจนได้มีการนำจัดแสดงกรงนกเขาชวาที่มีมูลค่าเกือบ7หลักแล้วก็กรงนกเขาอายุกว่า50ปีมาร่วมโชว์ด้วยเป็นของดีเมืองนารานั่นเองค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะโดยมีนายรสดีปุริยานายอำเภอเมืองนราธิวาสกับกองงานฝ่ายพิธีการเปิดแล้วก็ขบวนแห่ทางบกก็ได้แถลงถึงความพร้อมของริ้วขบวนทุกอำเภอในการจัดในจังหวัดนราธิวาสที่จะมาร่วมเดินขบวนค่ะเพื่อเข้าร่วมการประกวดความสวยงามแล้วก็การประกวดความคิดสร้างสรรค์ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะโดยมีนางลัดดาวันจันทิตเกษตรจังหวัดนราธิวาสกองงานวันลองกองค่ะก็ได้ร่วมกันนะคะในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยเกี่ยวกับการจัดงานวันลองกองค่ะในงานของเดียเมืองนราประจำปี2569โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาภายในงานก็จะมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการต่างๆและเอกชนด้วยมีการประกวดการแข่งขันแล้วก็มีการจำหน่ายผลผลิตและก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะแยะมากมายเลยละค่ะมาตามทางด้านของนางสาวสุนีมาหาพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสกองงานศิลปาชีพแล้วก็งานกระจูดค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาการจักสานกระจูดค่ะภายในงานภายในนิทรรศการก็จะมีการแสดงการสาธิตการประกวดแล้วก็การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทั้ง8ประเภทด้วยกันก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอนราธิวาสค่ะ2ผลิตภัณฑ์ซองกระจูดค่ะ3ผลิตภัณฑ์กล่องใบลาน4เป็นผลิตภัณฑ์ตู้มูปานันค่ะต่อด้วย5เป็นผลิตภัณฑ์เสือปานัน6เป็นผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา7เป็นผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลองค่ะแล้วก็8เป็นการแข่งขันสารเสือกระจูดอีกทั้งยังมีการฝึกอาชีพระยะสั้นอีกด้วยค่ะนายอนิรุทธ์บัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสกองงานแข่งขันเรือกอและเรือยอกองเรือโคชสีและเรือนาในส่วนของเรือโคชสีหน้าพระที่นั่งโดยแถลงถึงความพร้อมของทีมที่จะร่วมแข่งขันโดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569ค่ะหน้าบริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเราไปต่อกันเลยในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยพร้อมพันตำรวจเอกดิเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมการแถลงข่าวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมงานของดีเมืองนราละค่ะแล้วก็เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่พี่น้อง
ชาชนที่มาเที่ยวงานนะคะก็ในส่วนของการสร้างความอุ่นใจก็จะเข้าร่วมงานของดีเมืองนราเพื่อสร้างความอบอุ่นอุ่นใจแก่พี่น้องจังหวัดชาวพี่น้องจังหวัดนราธิวาสหรือพี่น้องประชาชนใกล้เคียงที่มาเที่ยวงานของดีเมืองนราประจำปีนี้ก็ว่าได้มีการบูรณาการการทำงานของตำรวจทหารฝ่ายปกครองภาคประชาชนแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดนะคะแล้วก็แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยโดยเฉพาะได้เน้นย้ำให้ในผู้ร่วมงานนั้นได้มีการพกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยแล้วก็เอกสารสำคัญของยานพาหนะติดตัวมาด้วยค่ะเพื่อยืนยันตัวตนพิสูจน์ความเป็นเจ้าของแล้วก็แสดงต่อเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเมื่อถูกเรียกตามกฎหมายดูน้อยลงค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังมาพูดมาคุยกันเรียกว่าเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่กันนะคะเรื่องราวของงานของดีเมืองนราแล้วก็เอาใจพี่น้องประชาชนด้วยไม่ใช่ก็เอาใจนะบอกสิ่งดีๆบอกว่าเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่ส่งกำลังใจให้กับเราพี่น้องประชาชนก็พร้อมแล้วตอนนี้พร้อมยังไงคะเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมเสื้อผ้าหน้าผมสวยเป๊ะเลยนะคะในการเดินขบวนงานของดีเมืองนรากับวันที่12 กันยายน 2569มีกองงานที่สำคัญเยอะมากมายมาที่สวนโร5เราไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจสนุกสนานแล้วก็มีทานอร่อยของอร่อยๆฟรีด้วยแล้วก็มีทั้งของฟรีของแจกของแถมเยอะๆมากมายอย่าลืมมาพลาดนะคะมาเที่ยวงานของดีเมืองนรากับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเลยนะคะกับ10วัน10คืนค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:00 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการแคปชั่นกีฬาค่ะ

ู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรุดเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของพรส.หรือว่าผู้รักษาความสงบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยานายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคนายอำเภอรือสอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอัสมิงดูราโซอายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือพรส.ตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยให้กำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาออกแถลงการคว่ำบาตรบริษัทคิวบา5แห่งประกอบด้วยธนาคารบางโกเอ็กซ์ตรีเออร์ดีคิวบาบริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนิกเกิล2แห่งและบริษัทพลังงานอีก2แห่งและนายฟิเดลฮอนเนสโตคาสโตรวัย31ปีหลานชายของอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรวัย95ปีทางนี้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ด้วยมาตรการซึ่งรวมไปถึงการจำกัดการเข้าถึงน้ำมันของการขู่เก็บภาษีประเทศที่ยังส่งน้ำมันใช้คิวบาให้กับคิวบาใช้ยิ่งซ้ำเติมระบบไฟฟ้าที่เปราะบางส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศหลายครั้งรวมทั้งกระทบการขนส่งสินค้าและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนจบข่าวสริปะมลีอ่าน

0: ท่านฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:02 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการศิลปะพื้นบ้านค่ะ
1: นายบอกไงนี่เล่นเงินแบบนี้พยายามฆ่านักเรียนเรียบนะ
2: เจ็ดเมมจบโรบอทโรฮิตมาหยัดเหยียดก็ว่า

0: ริ่มมาเรียนวีซ่า
1: ค่ะ
0: แล้วถึงทีนี้ในมาเรียนวีซ่าทีนี้แล้วก็พระวีซ่าก็เดินทางไปช่วยแม่นะพี่กงมาเรียนวีซ่าที่นี่มันเรื่องเทควันโดมวยจีนแล้วอย่างมันเรียนเทควันโดอย่างผมโยมันเกย์ใช่วิกจึงไอ้ต้องกับเกย์ใจกันแต่ว่าแต่ผวนแต่มึงก็โยมันปรับนำคนเปรี้ยนั่นหัวลานแต่หน้ามันมีแรงอันดีไอ้ตัวอันบุ๋มงอกเชื่อต้องแต่ว่าแปลนกูแหละนั่นทีนี้ก็พาประเจต้าของเธอไปปักลูกเสร็จแล้วรีบเดินทางมาช่วยเลือกเสด็จแม่แขกท่านอาจารย์มาทางนี้แต่พระเจตากับนำ้ำมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับผมจะเรียนวิชาเหมือนน้องปราดปรีชาได้ลูกไม่มีปัญหานะทีนี้กดเกณฑ์บรรพฤต่อเดี๋ยวใจพอจะบอกให้ต้องคนเนี้ยแน่นะไหมก็นะเพราะต้องคนนี้เป็นจิตเขาครับนายปูนแก้วนายเปียกช่วยแน่นะไหมเพื่อนกันกูจ้อนเองมึงฝันโรงอยู่ใช่ๆกูครูกูทำทุกแง่ไอ้ฝันเป็นฝันโรงโอ้ฝันโรงก็จริงแง่ครูใหญ่ไม่ใช่มีทิศมันฝันโรงครูใหญ่ก็จริงไงกันที่ว่ากันฝันโรงไม่เปิดตัวก็ยืนเหลืออยู่หันจัดการนักเรียนมาครับต่อไปนี้ครูจะสอนวิชาให้กับเธอแต่การที่เรียนวิชาในครั้งนี้ครูจะทดสอบความสามารถก่อนครับครูจะถามเธอว่าภาษาอังกฤษคำว่ากล่องนี้คืออะไรบอกครับพูดเร็วๆหลายคำบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกชามใส่ก๋วยเตี๋ยวภาษาอังกฤษว่ายังไงบลูครับสองคนพร้อมกันบอกบอกบลูบอกบลูเส้นผมภาษาอังกฤษว่ายังไงแฮสามคนพร้อมกันบอกบลูแฮบอกบอกบลูแฮต่ำจนเป็นมากเลยไม่ได้นักเรียนกวัดได้คิดยาดอกตื้อหัวแหลกฉลาดกันในหน้าเพลนนี้กว่าเพื่อนซ้ำเต้งไปในลูกนั่งชื่อหนังนวลนั่นเหรอนั่งชื่อนั่งงอนนั่งชื่อโพกูกล้าเผยเลยว่าเพื่อที่ต้นวิชามึงอย่าแน่แน่แน่ถ้ามันเป็นครูมแข็งผลน้อยต่อไปนี้ครูจะถามนักเรียนว่า 1,000 ลบออกเสีย 99 เหลือเท่าไหร
2: ่ 1,000 ลบออกเสีย 99 1,000 ลบออก 99
0: นายโตวิธีลบเอาพันตั้ง99ไว้ล่าง
2: ศูนย์ไปยืมศูนย์ศูนย์บอกว่ากูให้มึงเปลือศูนย์แล้วกูก็ศูนย์ศูนย์จึงไปยืมศูนย์นู้ศูนย์นู้บอกว่ามึงนั่งกล้าวเดียวกูไปยืมหนึ่งพอไปยืมหนึ่งหนึ่งบอกว่าอย่าไหลวันแรงกูก็กล้าแจกของ
0: เหล็กปี้แล้วก็จะเล่นยืมกันแก่ตายเหลือเท่ากับ999เหลือเท่ากับ901ครับ901ครับผลบวกกับผลลบอะไรมีผลมากกว่า
2: ไม่แน่นอนครับ
0: ทำไมถึงว่าผลบวกไม่แน่นอน
2: เราบางตีบวกกันแล้วมากบางตีบวกกันแล้วผลน้อย
0: ยกตัวอย่างเหาะ4ลูกรวมกับนก4ลูกเท่ากับเหาะ8ลูกถูกออก9ลูกรวมกับเหาะ1ลูกเท่ากับเหาะ10ลูกถูกทราย2กองรวมกับทราย2กองเท่ากับเท่าไรครูเท่ากับ4กองปิดเท่ากับเท่าไรเท่ากับ1กองแต่เติบ
2: เออผู้ยอมรับเหตุผลคุณนายไอ้เป็นที่1เลยมัน
0: ข้อต่อไปครับครูจะถามเธอว่าครับโยช่วยๆจ้ะครูจะถามเธอว่าประเทศอะไรที่รวยที่สุดในโลกนี
2: ้ประเทศที่รวยที่สุด
0: ประเทศไทยครับประเทศไทยครับเพราะอะไร
2: เพราะประเทศไทยมีเจดีย์ทองคือพระธาตุนครศรีธรรมราช
0: ตูเก่งมากประเทศอะไรจนที่สุด
2: ป
0: ประเทศที่จนประเทศอะไรที่จนประเทศจีนครับเพราะอะไรเพราะจะได้อีตูของออกตูออกเช่นบทเรียนตัวอันวันนี้ว่านั่นเก๊กันว่ากูกับกูห้าเหลือเนี่ยแถวพรำมาทุ่มจะลาดีตายเออกูกับแน่จริงตายปะนะนั่นเก๊กับกูว่าถ้ากูตายโตเก๊กูทิพย์ตาจ้ำดีถ้ากูตายพิษกูเก๊กูสามดีตกลงตายมากูตามว่าดนใจหนึ่งปั้นนาคอนปั้นจังปั้นปัตตลุงแล้วตรงไปยากแต่ว่าดนใจนี้ไปหน่อยพยายามปิดไปหน่อยไม่ไปหน่อยตั้งอยู่อันนี้คอมลงยิ้มจัดแนมไว้ต้องงงกูยิ้มก็ตายไปนะกันนี่มันทำตาได้มึงว่ากูตกเก่งแต่กูเก่งตายโอ้มึงก่อนแน่ละป้าป้าลูกกูตาเรือวันนี้กูทำเตงงอกันแล้วทำไงรู้เพื่อว่าโดบเรือโอ้เอ็กซ์ซารีแน่แน่อันนั้นคนเด่นเพราะว่าเมียกูท้องเจ็ดเดือนกูว่าถ้าลูกปีข้านกูทำเตงงอกไปตึงเอ็กซ์ซารีหม้อบอกว่ายังเค้นใจอยู่กันปีข้านเลยไม่เพื่อแล้วเค้นใจผมมืออย่างตรงกลางหมอเออรวยได้แล้วคุ้มเหลือนัดแล้วปีนี้แล้วพูดทำเหลือว่าเพียกุลบาลครับแต่ทางไปบ้านมึงเว้นพอดกว้างทางของเทียมพ่อเขาหูพอดอันนี้ว่าแต่กว้างทางอยู่อันหูว่าพอดกว้างทางว่าแต่พอดอันหูเปลือกเปล่าเว้ยผมพูดแล้วนะครับคนลำเลือลำเลือนัดนะกันนั้นปากกันปากปากมึงไปมั่งระบันกูกูให้ของดีเลยแต่ว่าในไปเดินในดีนะรอยของเด็กบ้านกูเด็กเจ้าเจ้าใช้กางเกงในตัวเดียวจะเดินหน้าบ้านโอ้แล้วไม่แลกกันห้ามไม่เตะเลยเลยนุ่งกางเกงยีนไว้นอกแล้วใช้เสื้อยืดไว้นอกเห็นว่าใช้กางเกงในตัวเดียวแล้วพี่นั่นแกใช้ตีที่ตัวหรอโรปี้แล้วกูบัดมาคนแล้วกูจ้ากูข้อต่อไปกูทำไงไอ้นี่กูทำอะไรเอ้ยจุ้งเตรียมกว่าเวลาแกงต้องคุดจุ้งเตรียมกว่าเวลาแกงต้องคุดน้องไอปิดแหล่ได้ช่วงเตรียมคว้าคือขี้เบกเวลาแกงต้องคุดขี้มินแหมคุณเอาไว้อย่างเดียวกันกำลังมึงอ่ะนะไอ้ตัวกันยับหนากันเลยนั่นมันนั่นที่สุดตายอันมัดอึดซอกอย่ายุ่งจ้ะนั่นที่นี่กูตายมั้งนะนั่นเจียงกันนะโอ้กูตามาพระเลยเฮ้ยแต่ไม่คนมั่วไม่อมจีวรไม่อยู่วัดพระเอ็ดปิดพระด้วยพระไม่บวชดีแหมมีบวชอยู่ตกข้าวซาเนี่ยเห็นอยากพระเลยว่ามันมีบวชอยู่ใครอยากอีพระเนี่ยกำลังมึงอ่ะแน่กลัวนะได้กลัวกันเนี่ยมันมาทำหน้าคมใช่กูแข็งๆผวนเก้ก่อนแล้วกูทำราคาเนี่ยมึงก่อนแน่ยกนี้นะใช่ถ้าเป็นมวยก็เล่นกูตั้งเวทีกำลังกำใจกลัวว่ามึง

0: มึงกี่ทีสิบทีหอดทูบเก่งนะเห็นไหมมันดื่มตายายก็เพื่อนเลยนะได้อุ้มก็เด็ดใจยิ่งได้กูคิดได้อุ้มก็เท่าไหร่ได้ยาก็เพื่อแล้วได้อุ้มได้ยาก็เพื่อแล้วมันมีปวนเก่งกว่าคนเลวเพราะเพื่อนกันตายายันปวนเก่งตายเลยเก่งรู้ว่ากูต่ำตุนว่าจิบเลวมั้งยังกำร้อยอยู่เจ็ดเฮ้ยกูทีนี้กูตายอยากที่สุดกูตายกูตายว่าหรือกูตายว่าเด็กคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งอย่าอยู่นะผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งกูขวางตายเลยผู้ชายคนหนึ่งออกจากบ้านที่นี่คนตกพอคนตกไม่ได้ไปไหนมาจิกขวัดวิ่งก็ไปบ้านนั้นพอไปบ้านนั้นเบิดเบิดคนก็ตกกลางค่ำก็กลางค่ำกลางคืนก็กลางคืนที่นี่ไปถึงขอตู้ก็ขอตู้ขอตู้ถึงที่นี่ก็ตามมาเคยไอ้น่ะปมใครนี่ใครก็ปมใครนี่อยากสาบานผู้ชายคนนั้นชื่อไรชื่อใครปิดถ้าเจอพรัวเห็นบอกว่าปมใครถ้าเจอพรัวไอ้ตัวอุตัมมึงดีกว่าถ้าอยู่เตวัวนั่นก็อยากปมวัวใช่ไหมถ้าอยู่เตวัวอยากปมวัวถ้าอยู่ติลูกหอปมหอถ้าอยู่ตินุ่นปมนุ่นถ้าอยู่ติก้อยปมก็ไม่อยากปมก้อยนี่อันนี้มันบอกว่าปมก้อยแต่ว่าอยากจะว่าคนนั้นเจอเพื่อเจอเพื่อแม่นยัดหน้าต้นถุ่มก็หัวเลยเขายังทุนอยู่แล้วยังต่อปิดเลยเจอเพื่อกันแล้วเจอเพื่อผมโอ้ยอะไรผมโอ้ยน้อยนี่แหม่บาดหลวกดัดเฟสตึกกำลังมึงอ่ะเนี่ยแต่ไอ้องค์ด้านนี้ขอต่อไปกูตามมาผู้หญิงทำไมถึงต้องยอมโอ้โหเก่งนะใช้มันยอมไหนเก่งใช่ผู้หญิงปล่อยยอมมันแน่นเตะได้ต้องพลุกก่อนแล้วคุยยอมให้มันเก่งกันแล้วทุกไปว่ามานะผมมึงได้นึกขึ้นได้ที่ผมแผ่เปื่อนโย่ไอ้ปิ๊ดต่อต่อต่อต่อมันปักป้อนมึงก็แร่ต้องหูจัดได้ไงแร่ตอนนี้ไอ้เปี๊ยกตาแน่จริงรับมันแต่รับมึงต้องการกับตัวว่ายิ่งมันคุ้มมามามาเคยจังเคยใช้งานกูไม่เกี่ยวปัญญาน้องเปี๊ยกค่ะกูรักไอ้ลูกค้าน้องเปี๊ยกกับเปี๊ยนตัวเดียวใช้นั่นเจ็ดนานคุณทิพย์ที่คุณทิพย์ที่นะกับถ้าสมมติว่าผียืนอยู่ปัญญาถ้าน้องเปี๊ยกลอกให้ผีหนังลงได้นะผีให้น้องเจ็ดนาทิพย์ที่แต่ถ้าน้องลอกไม่ได้ผีเจ็ดน้องเฮ้ซึ่งมึงยืนแบบนั้นถึงไงกูลอกให้หนังลอกให้หนังเพื่อหนังเนี้ยอันนั้นลอกให้หนังแล้วอย่าจัดเลยนะตอดปออยากจะบอกเคยร้ายจังเฮ้ยเห็ดหมาโอ้รถใช้คุณเป็นใครเหรอที่นี่คือเมืองเลนินใช่ไหมที่นี่คือเมืองเลนินใช่ไหมที่นี่คือเมืองเลนินใช่ไหม นี่คือเมืองเลดินใช่ไหม
1: ไอ้แล้วก
0: ็ตามมาเทเดียนเมืองเลดินมา
1: ฮะ
0: ที่ไหนบ้างไอ้เต้าหู้นอกของพื้นแกตายกูตามมาเทเดียนคือเมืองเลดินมาฮะมาได้ไม่โคนมันอยู่ติดดินเห็ดแม่มึงไปควันอยู่ประเบิ้นผือคาดกูได้โรกันเลยที่นี่คือเมืองเลนินใช่ไหม
1: ใช่แล้ว

จะดูว่านกเมกูมานั่นนะมันเราก็เก็บปากตู้นู่นนู่นละอันนี้บวชมาเบาๆนี่ไอตัวนี้ต้องเชื่อดูละเด็ดขาดมึงรู้จักเออพอเราก็ดูละรำร้อยไตพอเราเวลาดูคนไม่เคยมารับไปรำน้อยแค่หลักรำคนเดียวตายในเครื่องเลยตายในเครื่องดูละตายในเครื่องที่แต่มึงกูก็โม่ดูละมึงนี่เออกูดูละแล้วปั่นเพื่อนเลิกนะก็ไปแต่งเก้วันก่อนทีนี้พอไปแต่งเก้ก็หลวงครูเลยคนแก้วก็แต่งเก้เสร็จแล้วต้นกวนตองเที่ยซอยอ่ะต้องนั่งหัวก็ไปพอตองเที่ยแต่งชุดดูราเรียบร้อยกูไม่ทันแป๊ดออกขี้หลัวมึงแหละราดข้าวท่วมไปหนังอยู่แก่ช่องโยบุออกมาตึ้งดูราครับหมดแล้วแต่มึงกูจะเดินอยู่ตั้งเครื่องเด้อกูกันเดียเจ้าหันไปตรงกันน่าเกลียดกูตัดชิ้นจอยหลักรถตีบก็ป๊อกทีนี้กูไม่ใช่ขึ้นอันได้หลาวต้องรั่วมูขึ้นอันไม่ได้ทีนี้กูขี้ยานข้างไปป๊อกยานข้างเออขี้ยานข้างทีนี้ต้องรั่วกูรถตีบไม่ใช่รถเป็น

องพุ่นย้อยลงคลองหุราโอ้ตั้งเครื่องโอ้แล้วเล็กเละเต็มหมดแล้วแร่ร้อยแล้วก้อยมานอนเด่นหุราเข้รถที่ตั้งเครื่องทีนี้พอลงคลองกูตำเพื่อเดียนน้ำผ้าปูพอน้ำผ้าปูกูแก้หลงน้ำกูเอาไปตั้งนี้ว่าเพื่อเคยดักนั้นได้ละแหม่มขนาดอาขลาอยู่อย่างจะหลักกัดก็เลยตัดชิ้นช้อยกูเตียนจึงไม่รู้ค่อยดักกัดไปจริงคุยว่ายน้ำข้าวไปเอากัดเจ็ดผมน้ำแป้งจึงให้มึงรู้เถอะกันว่าลูกพัดดูรานี่ช้อยรึงรังเกตายโอ้งพอแตงเอากัดปลดยากว่าปูจึงดูราติดกัดตั้งเครื่องปลดยากว่าปูพอดีเจ้าก้องกัดมาไปเดือน

ร่าโอ้เจ้าก้องกัดมาเลยมาถึงว้าวอูร่าไม่เหรอวะนี่ตุบกับไม้ป้ายถึงกูทำตายว้าวร้อยต้องกูยังเป็นเลยจะรู้มันกลัวเลยแล้วเฉิดๆยังล้อเลี้ยมอยู่วันแหละนี่ตัดจิ้นใจมันลงองคัดองคัดเช็ดเราใช้ในเรือใช้เรือเช็ดขึ้นพาไปบ้านฝ่ายบ้านฝ่ายบ้านไปถึงเป็นเป็นว่าโตแฟนเคยแฟนกูแล้วเด็กไปแล้วเต็มหมดแล้วติ้มเครื่องก็ทำให้มันวะร้อยชายเมียติ้มเครื่องที่เก่งกูแล้วพอดีคนแก่มากคนพอมาตึ้งเดียวไอ้ร้อยเร็วโอ้แรงนักเหล่าพี่นี่ว่ารูราน้ำขึ้นเลยรูราน้ำเออแต่ผมหัวด้อยคนหายเด็กไม่ใช่นานทีกี่เดือนได้เดือนก้อนนี่เดือนคอนโอ้พอกันแหกันไปรำดูร่าก้องมันเราข้าวลงครูต้องรำต่างเพ่แต่พอมึงหมดตายแล้วมึงโยงเรียนจันทีมะผมตายแล้วมึงโยงเรียนจันทีจะมารำดูร่าคือเรางกอยากจริงงกหนักมีจากการกว่ามามันบ้าใครให้เราข้าไปในเมืองนี้ได้ไหม

ละนองบอกไอ้ตัวนี้ได้ก็จะเห็นมองเดี๋ยวเราพาไปอยู่กับเขาเที่ยแหละที่จะกล้าไปในเมืองนี้ไม่ให้เข้าต้องไม่เข้ายังแต่นุ่งจีนแม่ข้าวกูควันเราจะใช้ควันบุ้มว่าควันตะเบิ้ลไอ้คนนี้เราจะใช้ขวาป้าเนี่ยควันกูควันไอ้ควันเนียนว่าควันตะเบิ้ลเนาะตะควันลอยกูข้อแทบตีนี่เฮาถ้ามึงแข่งจริงเฮา

0: ะนองตะกะจะมาเมื่อยพอเพื่อเดือนก้าไม่ตายไอ้พวกแกมึงไปหาซีชุ่มหมายควรไหมกรงดอกเก้าก็ได้ไหมเทียบลูกชิ้นก็ได้ไหมตกลงเอาไปเอาจัดการเลยไม่ได้ไม่น้องหันไปนู่นก่อนไม่หรือหันไปไม่นี่นะแต่กุยตีมึงตีกูใจตีโบงก็ตีโบงกันได้หันมาจ้ะเออคอมลงไปเปิดป่าดูให้ดูแต่ในกานี้เห็นของดีห้อยลงมาน่าสงสัยเปิดป่าดูก็จึงดูของภายในรกเกินไปแกว่คนสามล้นวานสวยมาแม่มึงเป็นใครกูชื่อปุ่นแก้วขอเลี้ยงมึงแหละแกมเพลตครับใช่ผมไม่ใช่น้ำเองผมเอาน้ำกูไปลุงถ้าแน่จริงมาเลยไอ้ปุ่นแก้วมาเอาแม่มึงแล้วมาดิคนไหนว่าชื่อปุ่นแก้วไม่เพื่อกูคอยบอกว่ากูเจอเพียงเลยครับไอ้คนไหนชื่อปุ่นแก้วไอ้นี่กับไอ้ตัวไอ้นี่กันยังไงตาตนมันชื่อปุ่นแก้วเหรอครับมึงจะไปตีตากูว้าว้าว้าว้าว้าช่วยอย่าน้ำตำใบแล้วกระโดดน่าเหลือจะว้าว้าว้าว้าว้ามึงใบเหรอครับโอ้โหว้าว้างไปว้างไปเอาใบแล้วพูดได้ยังไงไม่กูแน่งได้แต่ครับตอนน่ะก็ไม่เชื่อแล้วมึงเชื่ออะไรเปียกเจอเปียกหรือว่ามันตาอยู่เดียวเดินกว้างแร่นะไม่เชื่อเลยบัตรประชาชนเนาะอ๋อแหละกําเพชรมึงฆ่านักเลือดที่มาต่อสู้กับกูแล้วกูกลัวได้ทำไมมึงฆ่าอ๋อในพุงกูค่อยกินยาพิษมาเต็มเลยทีนี้ถ้ามึงกินกูตัวเดียวใจนะมึงตายตัวยาพิษในพุงกูเต็มหมดแล้วพอยาพิษแตกเข้าปากมึงตายแน่กินนะกินผมไม่กินแกมกล้องนะคนเห็นฟองเปียกบอกพวกผีร้องกันเว้ยเปียกไอ้คนนั้นมียาพิษหรือเปล่าบอกกันไม่แล้วปึงเปรตไรปึงเปี้ยได้อย่าว่าแต่ปึงอันเนอะยัดได้ไม่ได้อันโปรกยางลูกยางมันเลือกว่าเปียกตับลูกยางมึงเลือกอย่าให้ค่อยเออว่ากูไม่ให้ค่อยพอกูไปเอาเป้าหมดแล้วแล้วมึงช่างว่าอย่าให้ค่อยแล้วกูจะเอาไปน้อยดิฉันจัดการเองยักษ์นันทจักร
1: ทำไม
0: ฉันมาที่นี่ต้องการช่วยเหลือเด็ดแม
1: ่ใครเป็นแม่แก
0: ไม่ใช่ช่วยแม่แกนี่ช่วยแม่เองนี่
1: อย่างุ่งนะยักษ์ไอ้โกรธเน
0: า
1: ะ
0: ไม่โกรธกับอุบาทหยวนนะยักษ
2: ์ชาวบ้านโทนแม่นโทนตัวยี่สิบโบ้โทนก้องจากวัดนี้โทนเล่กันว่าก้องมันกับต่างแก่โทนมันมอกกันไหมนี่มันจะเร่งวัดใจเต้าบ้านกูไหมไว้วังนี้ก็ไม่นิยมกันแล้วอ่ะชอบพวงรีดดอกไม้และนิยมไม่ร้อยนิยมปัดลมเป็นแหล่โบราณไปคว้าไปต้อนกลับมาจากวัดเดี๋ยวแม่มตัวมันใกล้โบเราปั่นช่องไปต้อนกับวัดช่องเรามันต้อนไม่ต้มน้ำต้มเนื้อปลาก็ไม่เทวายทำไรเต็มวัดนี่กูแนะนำไงปลายจานพี่เขตนู่นนักถ้าก็ทำปัดลมกับเราตั้งไว้เลยกว่าให้กับเด็กจุ่นเด็กเหล็กกว่าให้กับอนาโมยเจ๊แม่เออ

0: ช่องรอยเกล็ดว่าแต่ว่าบู้เล่นปลายไม่ต้องผ่าไปง่ายมั้ยถ้าบู้เล่นปลายมาต้นบอกว่ารอนี้ตายหนังเล่นปลายต้องไม่ต้องง่ายนี่ไงคือผัดล่มบางทีคนเดี๋ยวนี้เขาฉลาดตกทิ้งถูกยังนี่เรามาอยู่กันแต่คืนกูจะได้นอนหลับพี่นุ้ยทำไมไม่นอนครับคนอื่นก็นอนหมดทำไมพี่นุ้ยไม่นอน
1: เรากับม่อมนอนไม่ได้ครับ
0: ทำไมเลยครับ
1: น้าอู้งางกลางกบกบเครียดน้าอู้จริงแต่ว่าไม่ใช่เครียดสารวัตรเครียดแถวเดินนี่เครียดเนี่ยคือสัตว์งางกับสัตว์กบกับสัตว์กลางกบกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์พวกนี้กันคนมันตกนักจริงไม่จำงอกมาจริงมึงรู้ไหมสัตว์พวกนี้มันเรามาทำไรหน่อยออกมาโคบัตรมปันออกมาโคบัตรมปันโดยเฉพาะกบนี่เป็นสัตว์ที่ไหนดูหมากว่าเพื่อนสวยอ่ะกบนี่ได้เมียปีงนตาเนี่ยเข็มเตียวรูมึงรู้เพื่อนหน่อยว่ากบได้เมียปีหนกูกว้างเชียงกบเวลามันร้องมันร้องว่าเพื่อแกมึงได้รู้ว่ากบได้เมียปีหนร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกเสยแกได้รอกอ๋อนานต่อได้ดักทีปีต่อดักอ้นมันจึงรอกถ้าได้บ่อยๆมันจะล้นมันจะลุดมันจะลุยมันจะเตียนโอ้ชิงงั้นกูเสือมันมีการเช็ดที่อยู่บ่อยครั้งโอ้กบนี่ว่ารอกรอกรอกรอกกบร้องว่ารอกรอกรอกรอกเกียดได้ยินกบว่ารอกรอกเกียดว่าแควแควแควแควแควแควแควแควแควแควแควแควแควแควแควแควแควแควเสยรอกต้องแควแล้วดิไม่แกล้งเลยผู้ได้งางว่างากงเลยโยนกงว่าเรื่องปลักกงกงปลักกงกงตัวเป็นพื้นแล้วกงตัวเหมือนกางกกนั่นแต่ว่าตัวใหญ่ว่าเนี่ยกางวัดอ้วนลำพูสมัยก่อนเต็มเม็ดกงพวกนี้มีปานกูจำได้แต่ก่อนกูมาอยู่บ้านครูเยือกุ้นต้นจันแกก็เป็นมาเกี่ยวบอยตอนนั้นน้องต้าวอนต้องกันแก้วเด็กวัดไอ้นี่ดำตั้งแต่ยังเป็นเด็กนี่วันก็ยังดำอยู่เลยไอ้เขียมตะมินตินน้องนกเกยกูตั้งใจยาไอ้ยังผู้ผ่านนี่กูเคยมาลวดน้ำล่างวัดเดี๋ยวดึกดึกเนี่ยแต่มากระทันผ่านนั้นกระยานทุกข้ามไอ้วัดทุกตายกระทุกย่างกระดีเม็ดไม่มีอะไรเดี๋ยวเราเล่นนั่งออกตัวตัดจงเนื่องที่เกียดเคยไม่มาตัวจิ้นวัดอ้วนลำปูกันละกระดพี่ไม้เลวพี่น้องพี่ซุนเม็ดเม็กกูกุจาดพี่เล่นเลยโตกับเม็กกูอันพี่ซุนจริงพี่กระดเม็กกูจริงกุจาดเล่นอย่าจะอวดนู้จุดกวยเป้าหลายตีวะจับกันไม่วาดไม่ไหวจริงเล่งหมากอกตั้งตัวจัดแกก็จับเอาแล้วแต่ตาจี้ตาจ้าใหญ่มีใหญ่มามีปัญญาไปจำเชื้อพูดเรามามีปัญญาซื้อเครื่องเลื้อยไปขนไม้บนเก้าเราไม่มีปัญญาไม่กู้ไปกุฏิสาธารณะคุณมีเปี้ยแต่ว่าเนี่ยบ้านเมืองเราตอนนี้ก็อีกตึงการเลือกตั้งแล้วการบันทึกการแสดงคืนนี้เปตตุลาคมช่อง51ไม่ดูออกอากาศตัวใดข่อยเก่งไอ้น้องต้าอ้นต้องจันแก้วดูแต่ว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นเร็วที่สุด24กุมภาพันธ์2562รัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี้กูไม่เลยไม่เป็นหัวกันแน่นะครับเคยใช่เพราะเป็นหัวกันแน่

ไอ้นอนเคี้ยวมันยามปอดท่านอาจารย์พิชิตนู่นนะวัดอ้วนลำปูทีนี้เราเลือกปูเทนนังเกณฑ์แล้วคิดแล้วเลือกคนพิษทั่วจิตจะลดที่เรกมองหน้านึกอาวาไม่กดไปนกดีมดนะกดอายุไปเนยวันเรกง่าเสี่ยงเสมอ

มดช่วยเลื่อมไม่อันตะกี้กันรถช่วยมดถูกด่านต้องการกันเน้นพอได้กันเน้นไอ้ร้อยเคยเตือนนายยินแต่เจี้ยงไม่เคยพบตัวเราจะต้องหาทางออกจากป่าแห่งนี้ครับพี่นุ้ยพี่เท่งพี่สมองเพราะในผืนป่าแห่งนี้ถึงแม้นอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ต้นใหญ่ใบหนาทึบแต่หาสัตว์สักตัวไม่มีเอิ่มแปรอย่าว่าแต่ชัดย่อยชัดเหล็กกะไม้พอเจ้าแกเคยบอกกูว่าถึงบอกว่าเรื่องถ้าไหนบึ้งไหนน้องน้อยมาไม้ปลาตัวเหล็กถ้าแดงว่าไหนบึ้งไหนน้องต้องมีตัวย่อยที่สุดอยู่ตัวนี่มึงตีบอกใส่ไม้วันไหนไปนี่ถ้ามาไม้สัดเหล็กจะมีสัดย่อยอยู่ตัวย่อยที่สุดหน้าวากีเป็นมานั้นเพราะฉะนั้นญาชาเชิญกว่าชายเสด็จพระราชดำเนินออกจากป่าแห่งนี้ไปเดินทางเลยกับพี่โยธาบักหน้าในคราดีจอลาลีรีบไงถึงสึงสะตะขณะที่โอรส

สมองกำลังหาทางออกจากในขณะนั้นเองยักษ์มยราบก็เดินทางมาถึงพอดีเราได้กลิ่นสาบมนุษย์แน่นอนที่สุดจะเป็นใครซะไม่ได้นอกจากเจ้าชายเด็ดสักไอ้เท่งไอ้หนูนุ้ยไอ้สมอง

หนุ่ยพี่เท่งพี่สมอย่าช้าเลยพี่ตะวันใกล้จะตกดินแล้วความมืดก็มาเยือนอันตรายครับพี่รีบเดินทางเลยครับพี่ครับเร็วๆกระจายเทงอย่าเดินเล่นอยู่วันเดียวลงรูแล้วนั่นเร็วๆ

ใครคว้างเอาไว้ไม่ให้ไปหรือออกจากในดงป่าคว้าชายเด็ดพระองค์เปรียบเสมือนลูกไก่ที่อยู่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดหนีเราไปไหนเลยยอมให้เราจับตัวซะดีๆแล้วมึงเป็นใครยักษ์มึงเป็นใครกูถามมึงไม่ได้ยินไงเฮียยักษ์นั่นไอ้นุ้ยและกูเนี่ยจิมึงนั่งเน่งๆกูเองกูถามว่ามึงเป็นใครได้ยินไหมกูไม่ได้พูดกับมึงมึงไม่ต้องมาเสือกไอ้หน้าสัตว์มึงว่าใครหน้าสัตว์มึงว่าใครหน้าสัตว์กูว่ามึงนั่นแหละดีแล้วว่ามึงจะว่ากูเลยเจ็บแหละไอ้หนุ่ยถ้าเป็นรถยนต์เหยียวนี่อย่าซื้อมาครับอย่าซื้อมาเกมันปลิกและตายโอ้มึงทำตากู้อยากพ่ออยากกู้ลบยอดมันเปล่าอวดท้องยักษ์คือม่านม่านก็คือผ่านแล้งแอมดีดีเนอะมึงอย่าเปิดเถียงหยาบซ้อยไม่ทราบว่าพนาธานยักษ์มาจากไหนต้องการไรและพนาธานเชื่อไรครับกูเพิ่งได้ยินเนี่ยพนาธานยักษ์ข้านี่คือยักษ์มยราบอ๋อยักษ์น้ำหับนี่เองยักษ์น้ำหับมึงรู้เปล่ายักษ์น้ำหับแล้วนู่มันบอกอยู่นู่ว่าข้าคือยักษ์มยราบเจ้ามาบกำน้ามาบอยู่บริษัทเดียวกันคนปากล้างก็เรียกมยราบคนบ้านเราเรียกน้ำครับกูจำได้ดีเรื่องมยราบนี้จำได้เปล่าพอมึงเป็นครูตรงจะป่อซี่แต่เป็นครูได้บ่อยเต็งครูตรงกูนักกูนัวกูมันได้ยินเลยตามกูเด็กชายหนุ่นุ้ยวัชพืชคืออะไรแต่มึงว่าแล้วความไม่ทราบครับถูกต้องไม่ยาราบกูตอบว่าไม่ทราบแกกวางเป็นไม่ยาราบบูแขใต้กูตรงปล่อยทิ้งกูดูท่าทางพวกมึงไม่กลัวกูเลยนี่วะกูถามจริงๆเถอะวะไอ้พวกมนุษย์นี่มันกลัวไหมกับพวกยักษ์มึงถามได้ยักษ์เคยบ้างไม่กลัวก็กลัวกันทั้งนั้นแต่ว่าคนที่กลัวพวกยักษ์มากที่สุดก็นัวใครอ่ะที่กลัวพวกยักษ์มากที่สุดเจ้ามือไอโลทำไมอ่ะเวลาพวกยักษ์มาแล้วมันมั่วยักษ์แล้วยักษ์อีกยักษ์ไปยักษ์มายักษ์จนไม่รู้ว่ายักษ์ของใครบ้างมั่วกับพวกยักษ์มันคนละยักษ์กันนะเว้ยมึงพูดได้ดีนะพูดไปได้กูกินได้หรอกอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวมึงอย่าตั้งกินตั้งยักเลยแล้วเจ้ามึงจะได้อะไรไอ้เหี้ยไม่ลงทุนเลยไอ้นู่นนุ่ยมึงกล้าพูดเล่นกับกูยังไงมึงชื่ออะไรนามสกุลอะไรที่มากล้าพูดเล่นกับกู ถ้ามึงได้ยินชื่อกับนามสกุลกูแล้วมึงจะหนาวเลยยังไงมึงชื่ออะไรนามสกุลอะไรกูชื่อประสบนามสกุลอุบัติโน้มเชื่อมนำพระคุณหน้าบุญพระตั้งไว้ได้เลยนายประสบอุบัติเหตุและคนหลังนั้นน่ะผมจืด

0: เรทนะอย่างนั้นอยากมาได้เล่งเรื่องกินตีข้าไม่มีเวลามาพูดเล่นกับพวกมึงสามคนหลังนั้นที่ข้าต้องการก็คือตัวคว้าชายเด็ดสักไปเป็นตัวประกันยักษ์ต้องการตัวเราไปเป็นตัวประกันใช่แต่เราไม่เคยรู้จักกันเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันเราไม่เคยเบียดเบียนซึ่งกันและกันและยักษ์ต้องการตัวเราทำไมผู้ชาติเกลียดนั่งลุงนี้ซอยทำใจนั่งเหล็กนั่งย้อยนั่งยิ่งนั่งใจพอออกรบยักษ์ต้องว่าเลาะก้อนตรงนี้เคยแกต้องว่าเลาะไม่เข้าใจมันในส้มบทบาทไม่ทำตามกันมาปื้อๆนี่จริงแล้วแกก็ว่าคนโบรำดูราคนปัญญางัดนั่งนี่กูก็เตี้ยงจักตีเตี้ยงใส่กูว่าคนปัญญาในงัดรำดูราเนี่ยโบบาเลยมาจะได้นั่งบาเรือไม่บาเรือเจ้าหนูแต่โครมายืนกลางลำโพงกลางโรงนั่งไม่ใช่เด็กบ้านเราต้องได้ลูกปลายคนว่าใช่มาอยู่ไหนโอ้พี่คนนั้นก็เก่งจังนะวะรูปตั้งเพลงนั่งเลงอยู่คนเดียวอะมึงเลยไม่บาเพื่อรูปตั้งเพลงนั่งเลงอยู่แต่เพื่อนแล้วเราเป็นนายนั่งนี่ก็ตามกูตอบไม่ตอบถูกตีเลยเด็กตามไม่ใช่คนเดินตามกูตอบไม่ตอบคนว่าใช่คนเป็นคนมีความรู้ว่าใช่ปากว่านั่งนี่ต้นใหญ่เป็นข้าราชการพี่ไปอยู่บ้านกูเต็มเม็ดแล้วจางกลางจะว่างหลานกาปีปูนไปเป็นนามเพื่อไปเป็นปลัดไปเป็นทัตจะดีเพราะแกไม่ก่อนแต่นี้ตำหน้าคนน้อยแกไม่ต้องการตำหน้าก็ต้องเรียนนั่งชื่อกันลงเรือไปแล้วก็ต้องเอาปริญญามาควักผัวควักแม่การกีการตำหน้าต้องเรียนนั่งชื่อด้วยต้องตั้งใจเรียนให้เก่งจงในตำมานตำการข้าราชการไปจากวัวใส่ไปจากฝังนั่งลุยคนปลาตกเก้าบ้านกูแต่นู้นจะว่างจังกลางลานกาปีปูนถือว่าเออผืดปั่นสัญญาสมบูรณ์ไม่ต้องเรียนยางยังปั๊มยังได้ยังเห็นไหมประนีเป็นข้าราชการเม็ดแล้วคนทุกตายเราอย่างเจ้าตัดยางจะแต่งปั๊มประนีจ่ายปากกาเช่นกันได้แล้วซอยเอาข้าราชการเช่นปั๊มนั้นคืนเดือนเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอะไรมากให้เขาใจแบบการศึกษาจำกันที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงคนฉลาดแต่เราไม่ได้ฉลาดดิเด็กตามกูต้องไม่ถูกตีเด็กตามว่าเปล่าเด็กว่าอยากโป้ใจต้องยกกาลังอยากเมียแต่ยกกาหน้ากูตอบไม่ตอบถ้าคนว่าใช่คนไหนตอบโต้แกบอกกันเดียวกะรัดคืนนี้กูปัญหาจะจบปันแต่เวลาเล่นงานชอบกับตุกตีปึ๊ดเด็กมันตั้งว่าใช้เวลาเมียนชอบต้องเอาป้าไปกลุ่มสร้างประภูมิกูรู้ใช่ต้องคลุมถ้ากลัวประภูมิออกมาละเก่งอย่างนี้แย่งบื้อๆบ้าๆเราต้องการตัวคว้าชายเด็ดสักไปเป็นตัวประกันหากแม้นเสด็จพ่อเสด็จแม่ของขวาชายไม่มอบดินแดนทางภาคใต้ของนครเทพสิงห์ที่มีแรงน้ำอุดมสมบูรณ์กับเราชาวยักษ์เราจะฆ่าขวาชายซะยักษ์มันจะฆ่าผมอ่ะพี่หนุ่ยทำยังไงดีอ่ะพี่ปรึกษาไอ้เตียงนะไอ้เตียงมันว่าหน้าปักผมเป็นเพียงสมาชิกปักพึ่งยายมาไม่รอเลือกตั้งหยิบที่กุมภาพันธ์2561เชิญตันวันหน้าปักจะเร่งนโยบายครับข้องพี่ๆและถุมหมายกูข้องดียกไว้ได้มู่เตือนยกเกงมู่ค่ายอ้าข้าอุ่นไอประชุมไม่มาพัฒนาไม่ไปเจ๊กลูกเคยเอาคนผวนเคยนุ่นไอ้ยะเร่งมันใหญ่มาจันขี้เร่งเลยประชุมไม่มาพัฒนาไม่ไปเจ๊กลูกเคยขาวคนผวนมาอยู่กับลังกูนี่มาเออควาใจครับว่ายังไงครับพี่ทิ้งตาเตียวชนะยักษ์ในครั้งนี้ถ้าเอาปราละกำลังเข้าไปต่อสู้หมดทิศแต่ถ้าฉายสติปัญญาโอกาสรอดผมมีไหมพี่เท่งพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับกว่าใจบอกกับยักษ์ไปเลยว่ายินดีที่จะไปเป็นตัวประกันนะนี่ผมต้องไปเมืองยักษ์เหรอครับพี่เท่งแล้วไปตำร้อยเล่าเมืองยักษ์ไม่ใช่หน้าเตียวเต่าดอยบอกว่าไปแต่ไม่ไปพออยากว่าเดินทางได้แล้ว ว่าใจบอกว่าเดี๋ยวทักนี่เรามาไม่ได้เตรียมมาได้เลยเสื้อผ้ากล้องจ่ายต่างๆไม่ได้เตรียมไม่รู้ว่าเลยว่าต้องไปเป็นตัวประกันในบางอย่างเพราะฉะนั้นก็เวลาสักอีก10นาทีเพื่อกลับไปเอาสัมภาระและพร้อมที่จะไปกับมันในเมื่อควายชายยินดีจะไปกับมันโดยไม่กัดขึ้นแขก็เวลาอีก10นาทีไปเสียมสัมภาระมันต้องให้ควายชายไปเสียมสัมภาระส่วนกล่าวกับม่อมไอ้ม่อไอ้นู่นนี่จะอยู่ที่นี่เป็นตัวประกันโลกโลอยากไม่ให้ควายชายได้รับอันตรายใดทั้งสิ้นลองเล่ได้ว่าอยู่กับเราถ้าอย่างนั้นผมจะลองดูยักษ์ว่ายังไงเรายินดีที่จะไปกับยักษ
1: ์เอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะว่ารอแล้วล่ะ
0: พูดอย่างนี้ที่มันน่ารักไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปเดินทางได้แล้วแต่ว่าเราขอเวลายักษ์สัก20นาทีเถอะนะ20นาทีนี้มันคืออะไรอ่ะ20นาทีมันเป็นมาตราวัดเวลาของชาวมนุษย์นานไม่ละ20นาทีไม่นานเท่าใดควายชายต้องการเวลา20นาทีนี้เพื่อไปทำอะไรเพื่อจะเตรียมสัมภาระเดินทางไปกับยักษ์โถเอ้ยควายชายเดชศักดิ์พระองค์ไม่ต้องไปเตรียมอะไรทั้งนั้นที่เมืองมนุษย์มีอะไรที่เมืองยักษ์ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเรานั้นเป็นมนุษย์ท่านนั้นเป็นยักษ์คงจะใช้ร่วมกันไม่ได้หรอกนะยักษ์นะยักษ์ต้องเข้าใจเราด้วยใช่จริงๆด้วยเอาล่ะในเมื่อควายชายยินดีจะไปกับเราโดยไม่ขัดขืนและขอเวลาเราแค่20นาทีเพื่อไปเตรียมสัมภาระเดินทางไปกับเราเราจะให้เวลาคว้าชาย20นาทีรีบไปแล้วรีบกลับมาเราจะรออยู่ที่นี่ขอบใจพี่เท่งมากแผนการของพี่เท่งได้ผลจริงๆยักษ์มันเชื่อฝากขอโทษพี่หนุ่ยกับพี่สมอด้วยว่าแผนการในครั้งนี้รู้เฉพาะผมกับพี่เท่งเท่านั้นผมไปก่อนครับพี่ค่อยคว้าชายตรงประจะเดินผมไปแล้ว
1: เท่งเท่ง
0: สอยลายหนุ่ย
1: มึงคว้าชายไปไหนแล้ว
0: คว้าชายนี่แล้ว
1: ควาใจนี่เร็ว
0: มึงอย่าดังนะเดี๋ยวอยากได้ยิน
1: นะแกก็มุนควาใจแกไม่มา
0: แล้วปักตรงตรงมุดแกไม่มาแม่ไปแล้วไปหลับไม่กลับมาเลย
1: นะจึงได้อยากมันโกรธอ่ะโกรธ
0: เออมันก็กินพวกเรา
1: ปูมึงไอ้หมอจ้ามคนนี้อยากจะกินไก่ก่อนเผื่อหน้าว่าที่เป็นมึง
0: แลหมอกูนี่สุดตายลั่งเผื่อเพราะว่าแกแล้วนั่งเหี่ยวเขียวลําบาก
1: นี่จะรูปว่ามึงรักควาใจมากกว่ากูมึงไงควายใช่รถมึงไงกูตาย
0: อย่าลองบัตรีพี่น้องจ้าเพื่อว่าใส่จากวัดนาโกนอย่าลองบัตรีพุทธบริษัทวัดอ้วนลำปู
1: ลองก็ลองยึดก็ได้กูได้ไปก็ไอ้บอก
0: ไอ้พี่นี่อย่าไปต้องก้าวเคลียร์ตัวลั่งมึงจะไปไหนไม่ได้
1: ไอ้ย่า
0: แกยับตัวอิดเดียวอย่าแม้วาดเอากิ้วเต้นระบำพวกมึงอยู่ที่นี่จนกว่าขวาชายเด็ดสักจะเตรียมสัมภาระมาถึง
1: ถึงไงแล้วป่านี้รู้ถึงไงแล้วไอ้มองนี่ก็เหมือนกันมาเออไอ้เป็นปาระเดินบุญลดต่างแกไว้ช่วยเลือกเผื่อนก็มั่งไม่ไม่มีทำตัวเป็นปาระไม่เคยช่วยเลือกเผื่อนก็ปึ๊ดมันน่าว่ากูไม่เคยช่วยเผื่อนวันนี้ก็ช่วยสักที
0: โดไม่โรคก้าไปใช้โด

0: giặc y đế chú nhận chạy lão đi thay nó giặc quá mấy rồi đi thay nó đây con đi thay lương à lại
1: thì mừng cho mà lão ấy cụ khoảng
0: đi thay lương nó cà cháp nhận cà cháp giặc y đế nhận nó cà cháp
1: นิทานเรื่องนกกระจาบฟังชื่อแล้วมันน่าสนใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันระหว่างที่คว้าชายเด็ดสักยังเตรียมสัมภาระเดินทางมาไม่ถึงมึงเล่านิทานเรื่องนกกระจาบให้กูฟังถ้าหากว่านิทานเรื่องนกกระจาบก็มึงกูฟังแล้วกูชอบกูพอใจกูจะมีรางวัลให้กับมึงแต่ถ้าหากว่านิทานเรื่องนกกระจาบก็มึงกูฟังแล้วกูไม่ชอบกูไม่พอใจนอกจากมึงไม่ได้อะไรจากกูแล้วมึงจะต้องตาย
0: เอ้ยเอ้ยต้มน้ำหน้าอยู่ดีไม่ว่าดีฉันเดินหน้าเหล่านี้ยาไหนบ้างแล้วยากนี่ไม่จบด้วยนิทานถ้าอยากพอใจได้เลยรางวัลถ้าอยากไม่พอใจตาย
1: แต่มึงจะตายคนเดียวไม่ได้ไอ้หนูนุ้ยกายเท่งจะต้องตายตามมึงไปด้วย
0: อ้าวช่วยแล้วกูนี่ต้องรุ่นนิทานอยากจบแล้วแล้วไม่เรานิทานนกกระจาบไปได้ครับกูว่ามึงหนังเน่งๆว่า
1: ไอ้โม่มันต้องคิดคนง่ายวิธีการช่วยเลือดเราไว้ผลจากอย่างไอ้โม่มันจะลาดถ้าไม่จะลาดมันตายตอนอยู่อย่าล่าเลยนังเน่งๆคนเราฉลาดประการกว้างไม่จะฉลาดประการพูดอยู่เฉยๆเริ่มได้นิทานก็มึงกูจะควังแล้ว
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมึงอย่าบอกว่านานจนมึงจำไม่ได้นะจะได้ตายกันทันดีทันใด
1: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วงั้นในติปายิ้มมาปานอันกลอยสมัยอันสัตว์พูดภาษาคนได้พูดภาษามนุษย์ได้ในจำนวนสัตว์ทั้งหมดมีนกกระจาบอยู่3ตัวแม่ตัวโลก2ตัวไหนแม่นกกระจาบนี่คือแม่นกกระจาบแล้วไหนนกนกกระจาบ2ตัวที่ว่านี่ตัวผีเกิดนานแล้วก็ล้นเม็ดแล้ว
0: เอาตามอทำใจทำพลุทำได้พี่เลยชีวิตกูตอนนี้กว้างไว้กับมึงแล้วให้กูผ่อนจากอย่างนี้เท่านั้นพอ
1: และในลูกนกกระจาบอีกตัวนึง
0: อันนี้ตัวน้องกูไม่ถึงโตต้องไปเก่งกระดุนกันเด้อกูไม่มีเวลามาแสดงละครประกอบนิทานนายยักษ์เล่เชิญโชว์การ์ดุนกันต้องไอ้เถงกูไม่รวมหุ้นกับโ
1: ชว์เช้าๆอย่างนี้แม่นกกระจาบทำอะไรบ้าง
0: ป้าลูกออกจากรังเพื่อหาอาหาร
1: ว่าแล้วก็ไม่จ่าป้าตัวผีออกไปคนพร้อมที่จะออกจากรังไปกับแม่เลยไหมลูกพร้อมตั้งนานแล้วกับแม่ครับตาปนันบินตามแม่มา
0: ขอบใจนาโมนาแกป้ากูออกมาจากยัดแล้วกูบอกแล้วไอ้ยักษ์นี่มันโบว่ากูกูพามึงออกมาได้แล้วกูพาหนุ่ยออกมาแล้ว
1: แม่นกกระจาพาลูกตัวพี่ออกไปจากรังแล้วทำไมจะต้องกลับมาที่รังอีก
0: แต่ไม่กลับมาเพื่อต้องพาตัวน้องไปกัน
1: กันพาตัวพี่ไปแล้วต้องพาตัวน้องไปกันรักลูกต้องรัก

Me miró el en la chama y todo el moca y ti. Chacarulni. Ya pino, mungo de moca, más tarde la cona me lee. Ulen, va, me reo, ah. Con ganar un nang nuca, me cae, vaya, ne. Ya va, que la he. Tam clan día le va a ti, pay, le me pay. Me pay. Con quien tay un tung, no creo, me ok, le. เมื่อลูกนกกระจาบตัวน้องไม่ยอมออกไปจากรังกับแม่แม่นกกระจาบทำยังไงเมื่อตัวน้องไม่ยอมไปก็ไปป้าตัวผีมาร่วนกันไม่แล้วแล้วกูไปพลเลยแล้วป้ากูมาใส่แล้วมึงบ้าไหมหลายโมมึงบ้าจริงๆเลยว่ามันการุณล่ะกูบอกแล้วมึง

นายยงฉันก็ไม่รับรวมเราก็เป็นห่วงฉันเต็มที่เต็มที่ไอ้รีบออกเสียตาออกเสียตาปีนี้ไอ้รีบออกไอ้โยจักกี่ว่าปี

0: โอ้เจมคนคนเราเลี้ยวเราเข้าไปสะปา
1: คุณไปไปกับปอยแกกูก่อนละ
0: ไปประตูไงเข้าตาไอ้หญิงย่อยหญิงย่อยเจ้าไปไปกับปอยเลี้ยวก่อนละอย่าไปตายอย่าไปอย่าไปรอตันยูไล่ปีแต่ไม่ยันดีอะไรโอ้ฉันยอมจำจำปีแต่วันนี้คุณได้น้อยเราคนไทยที่กังวลกังวลไล่แต่ไม่คิดปีดีในน้อยเราคนไทยไม่กังวลไม่กังวลถ้าไม่ลาออกแล้วผมจะประท้วง
1: ไปประท้วงประท้วงแต่ผมมาเที่ยวกลั่นควายแค่อย่างเดียวผมไม่แข็งจะร้อนจึงกาจึงบิดจิบบิดจึงดิจิบจึงจึงบิดจิบบิดจึงดิจิบจึงจึงจึงจึงไอ้ไรเนี่ย
0: ไอ้ไรเนี่ยโดนละไม่เป็นไรอย่าเออแม่มึงต้องว่าตามครูไม่ใช่ว่าแต่มึงครูว่าพี่มึงต้องหลับนั่งเลยไอ้ไรว่าละ
2: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:00 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการบทความสทพ.ค่ะ

จันราธิวาเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ในบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับกิจกรรมหลักจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชุมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เปิดให้บริการพี่น้องประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปภายในงานก็มีการนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจผลงานศิลปาชีพโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงถึงแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพและต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนวันที่9กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 15:30 น.ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจะมีพิธีเดินเทิดพระเกียรติโดยรัษฎรอาสารักษาหมู่บ้านรัษฎรอาสาเมืองอสชรบทสปชและกลุ่มนักศึกษาก่อนเข้าสู่พิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประชาชนและผู้เข้าร่วมงานจะร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชุมพรรษาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานภายในงานก็จะมีการแสดงเชิดชุดพิเศษให้ได้รับชมด้วยในบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในที่ประชุมประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงปฏิบัติเพื่อความผาสุกของประสงค์นิกรและความมั่นคงของประเทศต่อเนื่องกันมาจึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและร่วมชมนิทรรศการเพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกันทางนี้จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าถิ่นหรือจะเป็นชุดสุภาพตามความเหมาะสมต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่านายเจดีแวนส์รอมประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งสื่อของอิหร่านกล่าวว่าผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและได้รับบาดเจ็บเกือบ70รายโดยเป็นการโจมตีงานแต่งงานงานหนึ่งว่ารัฐบาลวอชิงตันได้ความสำคัญกับรายงานผู้เสียชีวิตและต้องการทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งย้ำว่ากองทัพสหรัฐไม่เคยมีนโยบายมุ่งโจมตีพลเรือนจบข่าวสริปะมลีอ่านฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:39 ค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนครอบครัวสุขภาพอนามัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับผมสุทนการสมรสนะครับนำความรู้นำเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องระวังกันด้วยอากาศนั้นแห้งแล้งลงหมอกควันอะไรก็เยอะดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กๆที่จะมีการปิดเทอมจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

กลับมาแล้วนะครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก็มาดูกันว่าช่วงหน้าร้อนนี้ในช่วงที่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับครอบครัวที่มีลูกมีเด็กที่เรียนอยู่แน่นอนเลยนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กกำลังปิดเทอมเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะอยู่บ้านมากขึ้นไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องออกเดินทางอะไรกันมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเนี่ยจะเห็นกันมากที่สุดก็คือว่าพ่อแม่ต้องไปส่งลูกถ้าใครอยู่ใกล้ๆโรงเรียนหรือขับรถผ่านไปที่โรงเรียนเนี่ยหน้าโรงเรียนนี้จะคึกคักมากเลยจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมาส่งลูกหลานมาส่งเด็กๆรวมกระทั่งมีของขายอยู่เต็มไปหมดเลยต้อนรับเด็กๆที่จะมาเรียนในตอนเช้าแต่อย่าว่านะครับมีการเรียนแล้วก็ต้องมีการปิดเทอมเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิดเทอมใหญ่แบบนี้เลยจะเปิดอีกทีก็ประมาณกลางๆเดือนพฤษภาคมก็จะมีการเปิดเทอมใหญ่กันอีกทีนึงเด็กทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าปิดเทอมก็จะอยู่กับบ้านเด็กเล็กๆก็จะเล่นเด็กบางส่วนก็จะไปนู่นไปนี่บางคนก็ต้องหาเรียนพิเศษกันและที่สำคัญก็คือว่าบางส่วนที่จะต้องเปลี่ยนโรงเรียนหมายถึงว่าจบมัธยมต้นจบประถมอะไรพวกนี้ก็ต้องไปหาโรงเรียนที่จะสอบเข้ากันจบม.ต้นบางคนก็อาจจะเรียนอยู่ที่เดิมและบางคนก็อาจจะไปหาที่ใหม่ไปอยู่โรงเรียนใหม่อะไรแบบนี้นะครับแต่คนที่จบม.ปลายนี้ไม่ใช่ไปหาโรงเรียนใหม่นะครับจะต้องไปเรียนในระดับสูงขึ้นไปคือเข้ามหาวิทยาลัยก็จะต้องมีการสอบเข้ากันแบบนี้นะครับหรือเมื่อก่อนนั้นเขาเรียกเอ็นทานแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีวิธีอะไรหลายอย่างที่จะมีการเข้ามหาวิทยาลัยกันโอเน็ตเอเน็ตอะไรแบบนี้มันปรับเปลี่ยนมาตลอดเลยนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าจบม.ปลายแล้วก็เข้าสู่มหาวิทยาลัยกันก็เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับแต่เดี๋ยวนี้ที่เข้ากันเยอะก็คือมหาวิทยาลัยของเอกชนซึ่งเป็นที่ต้องการอยู่ในขณะนี้บางส่วนเข้าของรัฐไม่ได้อาจจะไม่มีเงินที่จะเข้าของเอกชนก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดซึ่งก็มีอยู่ 2-3 มหาวิทยาลัยตอนนี้ก็สามารถที่จะเรียนแล้วก็จบได้เหมือนกันในส่วนตรงนี้ผู้ปกครองนั้นก็อาจจะต้องมีบทบาทอะไรเยอะหน่อยเท่าที่ผมเคยประสบอะไรมาเนี่ยในช่วงที่นักเรียนจบประถมมาแล้วไปสอบเข้าม.ต้นปรากฏว่าผู้ปกครองเนี่ยถ้าดูกันจริงๆเนี่ยซีเรียสตรงนี้มากเลยอาจจะวิตกกังวลอะไรต่างๆในการที่จะไปสอบเพราะว่าต้องการให้ลูกหลานของเขาเนี่ยติดโรงเรียนดีๆหรือสามารถที่จะสอบติดต่อไปได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่จะมีการสมัครสอบหรือในช่วงที่จะสอบกันเนี่ยทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนเนี่ยมากันเต็มไปหมดต่างคนต่างที่ต้องการให้ลูกให้หลานสอบได้กันก็จะพูดจะคุยอะไรกันมากมายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเด็กๆก็สอบกันไปตามปกติแล้วก็กลับมาลุ้นในช่วงที่ประกาศผลสอบกันว่าจะออกเป็นอย่างไรบางคนก็ติดก็ดีใจกันใหญ่กอดลูกหอมลูกอะไรพวกนี้ได้เรียนต่อแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งบางคนเขาไม่ติดก็ต้องเดินออกจากโรงเรียนนั้นไปแต่ว่าในสมัยนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับมันจะมีประกาศผลออนไลน์ให้เห็นแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่ประกาศตามโรงเรียนนั้นไปดูกันลุ้นกันหน้าดูเลยบางส่วนที่ทางผู้จัดเนี่ยเคยประสบมาก็คือว่ามีการจับฉลากด้วยในที่นี้หมายถึงว่าจับฉลากเข้าส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งสอบทางผู้จัดเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าลูกก็สอบเข้าโรงเรียนนี้เหมือนกันแล้วก็มีการจับฉลากในห้องนั้นที่จับฉลากเขาเอาแค่4คนเท่านั้นท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าเด็กจับไปคนแรกไม่ติดคนที่2ไม่มีชื่อแต่คนที่3มีชื่อมาแล้ว1พอจับไปสักพักไม่กี่คนก็มีชื่อมาแล้ว2ก็เหลืออีก2เหลืออีก2เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่จับต่อไปได้อันดับ3และคนต่อไปติดกันเลยได้อันดับ4แล้วที่เหลืออีกเพียบเลยที่รอจับปรากฏว่าไม่ได้จับรวมกระทั่งลูกของผู้จัดด้วยยังไม่ได้จับเลยมันไปแล้ว4คนครบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสอบแต่ว่าโชคดีที่สอบเข้าได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับลุ้นกันสนุกเลยแต่ว่าทุกคนนั้นเด็กๆก็มีที่เรียนกันทุกคนเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาของเด็กๆตั้งแต่เริ่มต้นจนจบมัธยมและ
ไปต่อที่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นพื้นฐานของชีวิตในการที่จะไปประกอบอาชีพอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ปิดเทอมบางส่วนก็เริ่มปิดไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุดนี่แหละเขาจะอยู่กับท่านตลอดหรือบางที่ก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นเมื่ออยู่แล้วเด็กๆจะทำอะไรกันบ้างตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะไปทำงานลูกไปเรียนเช้าไปส่งเย็นไปรับแต่ว่าลูกต้องอยู่บ้านนี่แหละถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่ได้ไปส่งหรือที่จะไปรับลูกหลานนั้นเป็นสิ่งที่ดีของพ่อแม่จะได้ไปทำงานตามปกติแต่ว่าลูกอยู่บ้านเขาจะทำอะไรถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่บ้านจะต้องทำอะไรบ้างล่ะตั้งแต่ตื่นนอนอาหารการกินอะไรต่างๆพ่อแม่บางคนก็ทำเอาไว้ให้แล้วก็ไปทำงานอะไรแบบนี้แล้วก็โทรมาถามลูกกินข้าวหรือยังไปหาซื้อกินหรือบางคนก็สั่ง delivery มามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับในช่วงปิดเทอมแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเด็กที่ต่างจังหวัดจะทำกันอย่างไรจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับบริการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับเปิดคลื่นรับฟังมาฟังกันได้เลยนะครับพร้อมรายการอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรบัดส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับช่วงปิดเทอมนะครับระวังลูกหลานดีๆนะครับเพราะว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยเมื่อเด็กอยู่บ้านโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวมาว่าเด็กไปเล่นน้ำจมน้ำมันมีอยู่บ่อยเด็กนะครับมันก็คือเด็กมันก็มีการซุกซนกันตามปกตินะครับบางทีพ่อแม่ไม่อยู่ต้องไปทำไร่ทำนาอะไรแบบนี้เด็กอยู่บ้านคนเดียวก็ทำนู่นทำนี่ทำอะไรไปบางทีก็เกิดอุบัติเหตุอะไรในบ้านเยอะแยะบางคนตอนนี้ก็หน้าร้อนไปอาบน้ำชวนเพื่อนๆไปบางทีทำให้ตกน้ำจมน้ำกันมีข่าวออกมามากมายตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังใครมีลูกใครมีหลานต้องระวังตรงนี้เป็นพิเศษเลยขึ้นชื่อว่าเด็กมันซุกซนอยู่แล้วนะครับถ้าผู้ปกครองอยู่บ้านก็ดีไปแต่บางทีเนี่ยเขาต้องไปทำงานข้างนอกบางคนก็เอาลูกไปด้วยมันบางทีผู้จัดเห็นทำงานก่อสร้างเนี่ยก็เอาลูกมาบางทีก็เข้าไปถามเหมือนกันว่าอ้าวไม่ได้เอาไว้อยู่บ้านเหรออ้อที่บ้านไม่มีใครเลยก็ต้องเอามาด้วยเป็นห่วงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อยากให้ลูกนั้นอยู่บ้านเมื่ออยู่บ้านตามประสาเด็กก็เล่นนู่นเล่นนี่มีเพื่อนมาเล่นบ้างบางทีก็พังเผลอเกิดอะไรขึ้นมากมายตรงนี้ก็ต้องคอยระวังไว้ด้วยแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีสิ่งที่มันช่วยอำนวยความสะดวกมากมายอย่างเช่นมีโทรศัพท์มือถืออาจจะโทรมาถามลูกว่าเป็นอย่างไรบ้างกินข้าวหรือยังมีอะไรหรือเปล่าหรือลูกก็โทรหาแม่ว่าเกิดนั่นเกิดนี่ก็จะทราบกันเพราะฉะนั้นต้องกำชับลูกไว้ดีๆนะครับว่าอย่าไปไหนนะถ้าไปก็บอกพ่อแม่หน่อยจะได้รู้ว่าไปที่ไหนไปอย่างไรจะเป็นอันตรายหรือไม่ในขณะที่พ่อแม่ทำงานอยู่ข้างนอกอีกอย่างนึงก็คือว่าเด็กๆบางทีก็ไม่อยากไปไหนหรอกอยู่กับโซเชียลนี่แหละมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านก็เปิดเน็ตดูอะไรไปตามปกติดูหนังฟังเพลงไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆนั้นอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนในช่วงหน้าร้อนๆแบบนี้แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะมีเด็กบางประเภทที่ชอบไปเที่ยวไปเดินห้างไปหาเพื่อนๆไปกินอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็ต้องคอยดูด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ทราบว่าลูกนั้นไปไหนต่ออีกหรือเปล่าอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าเขาโตไปก็ไม่เป็นไรหรอกบางทีเด็กเล็กๆแบบนี้ต้องระวังกันนิดนึงอย่างน้อยเนี่ยอยู่ในสายตาของเราโทรถามหน่อยว่าลูกเป็นยังไงบ้างจะกลับมาเมื่อไหร่จะให้พ่อแม่ไปรับหรือไม่จะกลับมากี่ทุ่มกี่ยามตรงนี้มันมีอยู่แล้วโดยเฉพาะเด็กในเมืองเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเด็กในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนมากค่ำมาก็นอนค่ำมาก็อยู่กับบ้านดูทีวีมีโซเชียลให้ดูเรียกว่าอยู่กันสบายเลยมันก็จะหมดห่วงตรงนี้ไปนิดนึงถ้าว่าลูกไม่ได้ไปไหนจนกว่าจะเปิดเทอมอีกทีนึงในส่วนที่ลูกๆอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้จบม.ปลายม.ต้นอะไรพวกนี้ก็ควรที่จะให้ลูกนั้นศึกษาอะไรต่างๆไว้อย่างเช่นว่าชั้นเรียนต่อไปที่เราจะต้องเรียนลองดูซิว่าจะมีอะไรบ้างหาความรู้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรมากมายในเว็บไซต์ในเน็ตต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเปิดดูได้เลยค้นคว้าหาความรู้ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ควรจะมีไว้อย่าให้เด็กๆนั้นเพลิดเพลินกับการเล่นโดยที่ไม่นึกถึงเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เรียนกันอย่างเดียวมันต้องศึกษาหาความรู้ในส่วนข้างนอกมาประกอบด้วยสมัยก่อนเขาเรียกกันว่าความรู้รอบตัวที่เราอยากรู้อะไรเราก็ไปหาแต่เดี๋ยวนี้มันหาง่ายเมื่อก่อนนั้นต้องเข้าห้องสมุดหาหนังสือมาอ่านอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้แค่คลิกเดียวเท่านั้นแหละในคอมพิวเตอร์ในโซเชียลนั้นมีมากมายอยากรู้เรื่องอะไรมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ลูกๆนั้นหาประกอบในการที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆนั้นเพิ่มเติมด้วยในขณะที่ปิดเทอมมันก็จะทำให้เด็กๆนั้นไม่เหงามีความสุขนอกจากคุยกับเพื่อนๆแล้วแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วมีการคุยไลน์คุยเฟซคุยอะไรก็แล้วแต่หาอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยหลังจากการที่อาจจะดูหนังฟังเพลงลองหามุมความรู้แบบนี้ดูบ้างนะครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะกำหนดบุตรหลานของท่านได้แต่ก็อย่าไปบังคับอะไรมากนะครับเด็กสมัยนี้เขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพียงแต่ดูแลหรือซัพพอร์ตเด็กๆเอาไว้มันก็จะทำให้เด็กๆนั้นรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาที่ยังมีพ่อแม่คอยดูแลอยู่เสมอนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับหากผู้ฟังท่านใดนะครับจะติดต่อกับทางสมาคมพูดคุยถามไทยหรือปรึกษาอะไรต่างๆนั้นก็โทรมาได้ที่029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีนะครับก่อนจากกันก็ฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:02 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการไว้คิดไว้สร้างสรรค์ค่ะ
1: รายการไวคิดไวสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการไวคิดไว

สวัสดีค่ะติดตามรับฟังกับรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะวันนี้บิดิฉันสริปามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสร้างสีสันสร้างสุขกับรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ต้องการเพลงไหน073514552ยินดีรับสายค่ะแล้วก็ยินดีจัดเต็มจัดด้วยกับวันหยุดเราฟังเพลงเพราะๆฟังกันทุกเพลงที่ขอมาก็ถือว่าฟังด้วยความปลอบใจฟังด้วยความปลอบใจให้กำลังใจกันและกันใกล้กันนะคะกับรายการไปคิดไว้สร้างสรรค์วันหยุดวันนี้กับป้ามาเป็นเพื่อนค่ะ

คุณฟังค่ะกำลังติดตามรับฟังกับรายการไว้คิดไว้สร้างสรรค์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะวันนี้มีใครเดินออกกำลังกายกันบ้างวันนี้มีใครไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกกันบ้างอภก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยกันละกันเนาะกับการติดตามรับฟังก็วันนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะที่เราได้ห่วงใจกันรายการแล้วก็สำหรับชุมชน912นะคะวันนี้ได้จัดงานบุญชุมชนแล้วก็ร่วมกันตรวจสุขภาพด้วยกันก็ถือว่าได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งจากทางด้านของเทศบาลเมืองนราธิวาสทั้งด้านของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูงเลยนะคะทั้งด้านของท่านสท.นะคะทั้งสองท่านด้วยแล้วก็ทางด้านของตำรวจทหารแล้วก็ผู้ดูแลความสงบสุขความเรียบร้อย3ฝ่ายและฝ่ายปกครองฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในชุมชนแล้วก็ในชุมชนใกล้เคียงด้วยแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากทางด้านของประธานชุมชนเลขาชุมชนคณะกรรมการชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชน912ซึ่งให้ท่านรองหัวหน้าเป็นประธานในพิธีในวันนี้ในการทำบุญชุมชน912นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันในการบุญในครั้งนี้นะคะบรรลุสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ทานข้าวพร้อมกันได้เจอหน้ากันนะคะกระชับความสัมพันธ์ร้อยดวงใจให้กันและกันสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพี่เป็ดเป็นอย่างสูงแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทางด้านของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเรามีทางด้านของท่านอดีตท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดร.อรุสุคนแสงมณีพร้อมกันนี้มีทางด้านของทีมงานมีร้านปีนางมีร้านเรียกว่า number one มีทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่จากทางธนาคารมีพี่นานะคะเป็นในส่วนของเรียกว่าเป็นในธนาคารนะคะในชุมชน912เนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านของฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองฝ่ายนักเรียนนักศึกษากิจกรรมการศึกษาต่างๆแล้วก็ฝ่ายเอกชนด้วยนะคะแล้วก็ธนาคารทุกอย่างพร้อมใจกันมาร่วมทำบุญในชุมชน912เพื่อที่จะให้พี่น้องชุมชน912อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะวันนี้ก็รับพรไปทั่วหน้ากันเลยกับก็มีเพลงเพราะๆส่งความสุขให้กันและกันด้วยกับรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ที่ทุกท่านได้ยินได้ฟังณขณะนี้เป็นรายการไวคิดไวสร้างสรรค์จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนะคะนำโดยนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวศค่ะแล้วก็ทีมงาน912ทุกภาคส่วนเลยทุกแผนกนะคะสำคัญกันมากมายเลยเริ่มต้นด้วยนะคะไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีแผนกธุรการแผนกรายการและข่าวเพราะเป็นสถานีวิทยุก็ต้องมีแผนกเทคนิคแล้วก็แผนกโรงรถพร้อมด้วยป้อมยามกองรักษาการสำคัญที่สุดนะคะทุกช่วงเวลาไม่ใช่ปัจจุบันนี้อย่างเดียวนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันป้อมยามสำคัญที่สุดพี่ๆน้องๆที่รักษาการอยู่ดูแลความสงบเรียบร้อยก็คือผู้ที่มีพระคุณสำหรับเราทุกท่านก็ต้องขอชื่นชมขอขอบคุณนะคะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นรปภ.นะคะผู้ที่รักษาความปลอดภัยทุกๆพื้นที่ด้วยกับประขอส่งความสุขด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้ก็แล้วกันนะให้กำลังใจกันและกันค่ะ

่ะคุณฟังคะไปสะดุดกดขึ้นมาไปได้ครึ่งทางแล้วค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังเมื่อสักครู่เรากำลังหาเพลงอะไรนะจิ้งจกจิ้งจกอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวกับพระคุณหาใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ตรงไหนแล้วจิ้งจกตุ๊กแกอึ่งอ่างอะไรเนี่ยขอกันมาต้องจัดแล้วต้องจัดนะคะป้าได้ค่ะจิ้งจกตุ๊กแกอึ้งอ่างเป็นยังไงเนี่ยเพลงนี้เพ้นนะคะบอกว่าเพ้นเดี๋ยวมาตามกันกับเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาค่ะ

ตามกันขอมาขอเพลงมากับป้าก็จัดให้นะคะบอกว่าขอเพลงบอกรอก่อนได้ไหมถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งจะให้จัดในช่วงของเวลาลูกทุ่งลูกกรุงก็ขออ้าวเนี่ยขอกันมาเป็นว่าเข้าใจเข้าถึงนะเข้าใจในเรื่องที่ขอมาเข้าใจในอารมณ์ของทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่บางครั้งยามเย็นอย่างนี้จะฟังเพลงนี้กับป้าได้ไหมได้ไหมไว้คิดไว้สร้างสรรค์เราก็ต้องสร้างสรรค์ความคิดของทุกท่านก็เลยจัดเพลงให้ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณนะคะขอบคุณที่ถามกันมารายการอะไรกับพันในรายการวิคิดไว้สร้างสรรค์เอามาแล้วตามกันขอมาอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อใช่ไหมลองดูกับเพลงนี้ค่ะ

อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนะคะกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเพลงอื่นๆที่ขอกันมารอสักครู่นะคะไปทางไหนแล้วเมื่อกี้ขอเพลงอะไรนะเดี๋ยวไปดูนิดนึงเอาขอเพลงยามเหรอคะขอเพลงยามได้ค่ะรอสักครู่ขอเพลงยามมอบให้กับทุกท่านที่ทำหน้าที่อะไรนะรปภ.ทำหน้าที่ยามค่ะคุณฟังคะเรามาติดตามทางด้านของมหาวิทยาลัยทักษิณกันบ้างจากห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมสู่การสร้างคนที่สื่อสารกับโลกได้คณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณก้าวเข้าสู่ปีที่58พร้อมทบทวนเส้นทางที่ผ่านมาแล้วก็มองไปข้างหน้าสู่การสร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงท้องถิ่นเข้ากับโลกภายใต้แนวคิดที่ว่าจากอดีตสู่ปัจจุบันเปลี่ยนผันสู่อนาคตค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นกับ58ปีมนุษยศาสตร์ม.ทักษิณจากรากภาษาและวัฒนธรรมสู่โลกอนาคตค่ะมาถึงสถานีวิทยุ912ก็จะถึงวันสถาปนากันแล้วนะตุลาคม30ตุลาคมเป็นวันสถาปนาของสถานีวิทยุ912ก็ปีที่56 57นะมาไกลมาเร็วมานานและด้วยนะคะตรงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมหรือพัฒนาสถานีวิทยุ912ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะมาติดตามด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยหลายท่านก็เคยสงสัยไหมว่าทำไมเราจึงเขียนว่าละครแต่ในเอกสารด้านนาฏศิลป์น่ะบางฉบับกลับพบคำว่าละครที่เป็นลอลิงสระคอควายโออ่างแล้วก็นอหนูนะคะทั้งที่หมายถึงการแสดงเช่นเดียวกันนะคะมาย้อนดูหลักฐานภาษาไทยพบว่าคำนี้มีรูปเขียนหลายแบบทั้งละครที่เป็นลอลิงคอควายรอเรือไปเลยแล้วก็มีคำว่าละครที่เป็นลอลิงสระคอควายรอเรือแล้วก็มีคำว่าละครที่เป็นลอลิงสระคอควายโออ่างแล้วก็นอหนูค่ะโดยในเอกสารโบราณน่ะเช่นกฎหมายตราสามดวงพบรูปละครที่เป็นลอลิงคอควายรอเรือขณะที่วรรณกรรมอย่างบุญเรียกว่าบุญโนวาทคำฉันของพระมหานาควัดท่าทรายปรากฏข้อความว่าฝ่ายฟ้อนละครไหนเขาเขียนมาเป็นลอลิงคอควายรอเรือสำหรับที่มาของคำนี้ก็มีข้อสันนิษฐานกันเยอะแยะมากมายกับคำว่าละครก็ไม่ได้เป็นคำบาลีหรือว่าสันสกฤตโดยตรงแม้ว่าเป็นรูปการเขียนจะมีลักษณะคล้ายๆคำในภาษาเหล่านั้นโดยมีแนวคิดหนึ่งนะคะเชื่อมโยงกันกับคำในภาษาชวาหรือภาษามลายูนะคะที่ว่าอะไรนะลากกองลากกองไม่ลากกองลากกองหรือว่าลากุนเป็นกลากวนลากกองเนี่ยแต่งตัวลากกองมาอย่างแต่เขาเรียกเป็นภาษานี้นะลากกอนซึ่งลากกองหรือว่าลากุนเนี่ยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวแล้วก็การแสดงหรือว่าปลากงนี่ก็เป็นสันนิษฐานว่าภาษาเขมรรับไปใช้ในรูปเสียงละโคนก่อนที่ไทยจะรับมาใช้เป็นละโขนหรือว่าจะเป็นละครทั้งนี้ที่มาของคำยังมีข้อสันนิษฐานกันหลายๆแนวทางค่ะหลักฐานต่อมาก็ยังพบกันใช้ละครในงานนาฏศิลป์ไทยเช่นประชุมบทละครที่เป็นคอควายโออ่างนอหนูดึกดำบรรฉบับหลวงแล้วก็พระร่วงบทละครร้องซึ่งจัดพิมพ์ในพุทธศักราช2467จึงแสดงให้เห็นว่าละครเป็นรูปคำที่มีการใช้จริงไม่ใช่การสะกดผิดส่วนละครได้กลายเป็นรูปสะกดมาตรฐานที่ใช้ในภาษาไทยปัจจุบันค่ะดังนั้นคำว่าละครกับละครซึ่งก็เป็นเรื่องราวของรูปคำที่มีประวัติติศาสตร์การใช้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภาษาโดยหลักฐานที่มีก็ช่วยให้เห็นพัฒนาการของคำแล้วก็นาฏศิลป์ไทยด้วยจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะก็เลยหยิบยกมาได้พูดทำมาเล่าสู่กันฟังแล้วพูดมาในทำนองที่ว่าภาษาไทยวันนี้เปิดที่มาของคำว่าละครกับละครนะคะสองรูปคำในประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะการแสดงของ
ไทยนะคะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังกับรายการวิคิดไวสร้างสรรค์เพลงยามค่ะขอกันมาอยู่ที่ไหนนี่ยี่ง้อยี่งอบอกยี่ง้อยี่งอแต่ถ้าเป็นยะลายะลาแล้วถ้าเป็นเบตงอ่ะเบตงเบตงมาตามขอนะคะเพลงยามติดตามรับฟังกันค่ะ

ุณฟังคะขอมาก็ผ่านไปแล้วนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ายามนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังขอบคุณกะยอดตัดเย็บด้วยนะคะขอบคุณคุณรอเซขอบคุณคุณสุดใจพี่รมศรีแล้วก็ต้องขอบคุณคุณมามาริต้าด้วยนะคะรอสักครู่ก่อนที่จะรับฟังเพลงต่อไปตอนที่16:46แล้วมาติดตามทางด้านของเทศบาลเมืองนราธิวาสด้วยวันนี้ท่านนายกลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าวันที่6 กันยายน 2569นายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานที่ที่จะจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569โดยในโอกาสนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมหน้าบริเวณพระพลาที่ประทับเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะตรงนั้นจะมีการแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองแล้วก็เรือข้าชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะอีกสักครู่มีข่าวดีมาฝากทุกท่านด้วยเราจะได้ติดตามรับฟังเอาละค่ะขอเพลงกันเข้ามารักคนมีเจ้าของขอกันบ่อยนะเพลงนี้นะเอาละค่ะขอให้เป็นแค่เพลงก็พอนะรักคนที่มีเจ้าของเพลงเนี่ยซึ้งดีใช่ไหมไม่ได้ไปทำร้ายใครรักแค่ขนาดไหนรักแค่ในใจก็พออืมมันไม่ใช่แอบรักนะเพลงนี้มีชื่อว่ารักคนมีเจ้าของค่ะ

าดไปแล้วรักคนมีเจ้าของนะคะบอกฟังไอ้น้ำแล้วอยากจะได้รักน้องปีหนึ่งนี่ซ้อนกันมาแล้วนะคะเพลงที่ขอมาอะไรนะเธอรักเธอของใครอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกับเพลงเพราะที่ขอกันมาเอาฝนตกที่หน้าต่างฝนตกกันหรือยังคะบุษบาก็มารอสักครู่ฮะอยากจะฟังของ Big S เล่นของสูงได้อีกสักครู่นะคะได้หรือไม่16:51แล้วคิดอะไรอยู่ใครเนี่ยเพลงของใครคิดอะไรอยู่รอสักครู่กันละกันนะคะจะมาคุยกันเรื่องราวของข่าวก่อนดีไหมหลายท่านก็บอกเรื่องของข่าวก็ดีนะตอนนี้ก็เรามียังเรื่องราวที่ต้องพูดต้องคุยกันอีกเยอะเพราะว่าในหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ก็มีอยู่แล้วแล้วก็ที่แน่นอนสำหรับเดือนกันยายนเนี่ยพูดนิดหนึ่งนะคะก่อนเปิดเพลงก่อนที่จะเปิดเพลงคิดอะไรอยู่ที่ขอมาเนี่ยในส่วนของงานแถลงข่าวนะมาเมื่อเสาร์ที่ผ่านมางานของดีเมืองนารานะคะจะเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญส่งเสริมอัตลักษณ์แล้วก็ของดีเมืองนาราที่วาดระหว่างวันที่12 ถึง 21กันยายน2569อย่าลืมอย่าพลาดนะคะมาเที่ยวงานของดีเมืองนาราขอบคุณเบลลีด้วยที่ถูกใจเบลลีค่ะกับประจมอบเพลงนี้นะคิดอะไรอยู่ค่ะ

ค่ะคุณฟังคะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วมีการขอเพลงบอกหลงตัวเองได้ไหมคะบ้านนี้ทันไหมอะคงจะไม่ทันแล้วล่ะ5นาทีสุดท้ายหลงตัวเองได้ไหมคุณเลิฟเลิฟบอกว่าลุกเต้นเลยลุกเต้นเลยจะได้ขยับเส้นสายจะได้ไม่อวบกว่านี้นะคะทราบทราบรับทราบนะคะเดี๋ยวจะลุกไม่ได้เดี๋ยวเสียงไม่ออกนี่อายุปู่นี้แล้วถ้าลุกแล้วก็นั่งยากถ้านั่งแล้วก็ลุกยากใช่ไหมก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเลิฟเลิฟส่งกำลังใจแล้วก็คุณเบลลี่ด้วยนี่นะคะก็ได้รับการถูกใจแล้วก็จากคุณคอมด้วยขอบคุณนะเพลงสุดท้ายอะหลงตัวเองนาฬิกาทรายก็ยังมาต่อๆเลยนะแต่ก็มีเพลงนึงที่ป้าเลือกมาแล้วห้ามทิ้งนี่ลองดู4นาทีสุดท้ายกับรายการไว้คิดไว้สร้างสรรค์ลาทุกท่านไปก่อนนะคะลาด้วยเพลงห้ามทิ้งนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณที่ไว้วางใจสถานีวิทยุ912มาโดยตลอดค่ะขอให้โชคดีขอให้มีความสุขแล้วก็ที่สำคัญขอให้ปลอดภัยทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:01 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนราวค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอย่างนี้ที่เรือนเราเนาะกับพยายามค่ำค่ำพยายามนี่แหละตีห้าจนถึงตีหกพบกันในรายการ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออดโมบายคุณผู้ฟังพบกันวันนี้เนาะวันทิศที่หกกันยายน2569เนาะค่ำค่ำวันทิศคุณผู้ฟังวันทิศเล่าๆเนาะไอ้คุณอ่ะไม่อยากให้ถึงค่ำวันทิศเลยบ่ถึงค่ำวันทิศแล้วเดี๋ยวจะถึงวันจันทร์นั่นน่ะก็ว่ากันไปเลยเนาะเหมือนที่ต้องแต่งโบกแล้วว่าพอถึงวันหยุดแล้วถ้าขี้คร้านนั้นยาหยุดนั้นเนาะต้องยาหยุดคุณผู้ฟังยกเป็นเพื่อนกันทุกวันยาหยุดแล้วจะไม่ขี้คร้านนะเอาเป็นว่าในส่วนของเรื่องราวข่าวนั้นเรายังมาแหล่งกันเหมือนเดิมเท่าไหร่แหล่งกันในช่วงหน้าค่ะนะช่วงนี้เบิกเพลงบูฟังฟังกันก่อนเนาะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาเกริ่นกับเรื่องราวข่าวสารที่หยิบมาฟังกันค่ะ

ามผู้ฟังเนาะในช่วงนี้ก็เพราะว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็สิยังงานย้ายก็2งานเลยเนาะทีต้องบ่ว่าตรงกันแหลงไม่กันแหลงไม่ได้ค่ะเริ่มกันด้วยงานศาลงานสมโภชศาลหลักเมืองนะที่จัดขึ้นกล่าวถึง11กันยายนคุณผู้ฟังกันอย่างนี้ว่าในงานนั้นยังกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนาะแล้วกันยังกิจกรรมโคเคไปหมดนะยังชุมชนเทมาอกบูธกว่า30บูธอันนั้นก็เรียกว่าน่าสนใจทั้งเพลนก็ไปกันได้เทศาลลังเมืองนราธิวาสโยเทศาลกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งเทนหนึ่งนั่นเองเนาะกันไปกันได้9ถึง11กันยายนหลังจากนั้นก็คือในส่วนของงานของดีเมืองนราเดี๋ยวมากระแหล่งกันช่วงหน้าช่วงนี้เราเบิกเพลงกันก่อนฟังเพลงกันให้ใบออกใบแจกกันก่อนเนาะกับงานเพลงที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

มื่อกี้เล่าถึงเรื่องราวข้าวกันต่อคุณผู้ฟังเนาะการในส่วนของงานของดีเมืองนารานั่นนะงานของดีเมืองนาราเทวันนี้ไม่ใช่วันนี้แหละเหล็กวาเออนะเรียกเดียวว่าจำวันไม่กี่ได้เลยนะเหล็กวาเออนั่นนะเหล็กวานี่เขายังงานแถลงข้าวกันไปที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังเนาะสำหรับงานของดีละกันในวันที่12ถึง21กันยายนนั่นการจีเป็นวันงานแล้วแหละเนาะในช่วงนี้ทุกๆกองงานเป็นในส่วนของกองงานลงกองนะกองงานศิลปาชีพกุจูนงานประชันเสียงนกเขาชวานะที่จะจัดขึ้น16 17กันยายนที่ชิงทั่วพระราชทานการในวันที่16กันเซประเภทเสียงด้วยกันคือเสียงย้ายเสียงกลางเสียงและกระดาวรุ่งในวันที่10

แงแล้วก็ขบวนแห่ทางบกนี่ค่ะในส่วน63อำเภอตอนนี้ก็เปรียมความพร้อมกันมากๆคุณผู้ฟังนะคงจะได้แลกันและสำหรับ13อำเภอที่คุณคงดีคงดังคงเด่นมาเลยนะแล้วก็พิธีเปิดงานแล้วก็สุดท้ายก็คือกองงานแข่งเรือกอเล่เรือโยกองกับเรือโคชสีแล้วก็ขบวนแห่ทางน้ำชิงถ้วยพระราชทานนาพระเทนั่งนะกัด 17-20 กันยายนเนาะเทพพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายคุณผู้ฟังเนาะกันอยากเดี๋ยวว่าตอนนี้แต่ละทีมเรือกัดแข่งกำลังซ้อมกันโยเนาะที่จะมาแข่งกันซ้อมกันยังขมักขม้นเลยนะแล้วการในส่วนของวันแข่งกันตั้งแต่วันที่17กันรอบชิงคืนที่20กันอยากเดี๋ยววันนี้ส่วนของงานของทีมเมืองนราน่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังในทุกๆค่ำคืนหานี้กลางค่ำกลางคืนกันนะยังศิลปินดารานักร้องให้แล้วแหละมาเป็นในส่วนของวงกลมทีเดตูนธนาชัยออฟดอกฟ้าอานัทวงแบบบอเบิ้ล300วงเทมมารินเตยวิรยากับวงพัทธลุงเนาะกันสนุกสนานกันได้เนาะนี่ส่วนของงานคงดีเมืองนราค่ะกันหยิบมาฝากกันสำหรับในส่วนของเราอื่นๆเดี๋ยวก็เล่นกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนค่ะ

มื่อแหล่งงานโต้เลยหลังจากเราฟังเพลงไปแล้วคุณผู้ฟังมื่อแหล่งถึงข่าวฝากจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกันมั่งคุณผู้ฟังนะที่เขาก็แจ้งเตือนยังเกษตรกรว่าช่วงนี้เนี่ยให้บริยันโรคต่างๆนะที่จีมาทำลายพืชผักของท่านมาทำลายเด็กๆว่าในส่วนของใช่นะสัตว์รูพืชนะเหล็กไม่จะต้องแล้วเนาะสำหรับในช่วงนี้เราก็ต้องบริยัดโรคทลายปามน้ำมันหนาวฮะนั่นโรคระบาดของนอนเทจิโจเม็ดลูกเรียนฮะนั่นการระบาดของเพลี้ยไฟในลูกจีนนะโรคลูกหนาวในลงก้องนะกันอยากจะว่าช่วงนี้ก็ระบาดกันดีนักเลยเนาะสำหรับเกษตรกรเทพบคุณผู้ฟังสามารถจะขอคำปรึกษาได้จากเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดได้เลยนะกัดฟ้ากันด้วยค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของข่าวเทฟ้าคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้สำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

0: านผู้ฟังเนาะได้ว่ากินแรงกันไปฟังเพลงกันไปกันเวลากับมือเร็วเลยเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายกันเสร็จแล้วล่ะกับตรงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอบคุณสําหรับที่ตามรับฟังขอบคุณที่ยกเป็นเพื่อนกันให้กําลังใจกันกับพยายามค่ําๆแบบนี้ในทุกๆวันค่ะพวกเช้าพบกันอื่นวันนี้น้องแตงไปก่อนโชคดียังความสุขกันทั้งเพคนดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสามเก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว 1. เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ 3. เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: ันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa agama raja bangsa Thai kekal selama-lamanya sekiranya Thai binasa bangsa agama raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang untuk mengingatkan bangsa hormatkanlah bendera

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเพื่อชาวไทยมุสลิมค่ะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา18:30 น.ตอนนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับกระผมทศพลพันธรัตน์ครับที่จะนำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับเรามาเริ่มกันเลยครับตำราแม่ฟ้าหลวงคือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งถอดบทเรียนจากการทรงงานกว่า40ปีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราครับในการพลิกฟื้นผืนป่าและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยภูเขาดอยตุงจังหวัดเชียงรายโดยยึดมนุษย์ธรรมชาติและภูมิปัญญาชุมชนซึ่งเป็นศูนย์กลางผสานความร่วมมือระหว่างชุมชนภาครัฐและภาคเอกชนสร้างอาชีพทดแทนโดยการเปลี่ยนจากการปลูกพืชสิ่งเสพติดหรือการทำลายป่ามาสู่การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนธุรกิจเพื่อสังคมและหัตถกรรมนั่นเองครับสาระความรู้ต่อมานะครับที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนั่นคือยาหน้ารู้บุหรี่หน้าเลิกครับใครที่กำลังสูบบุหรี่อยู่นะครับหรือตอนนี้สูบบุหรี่อยู่และอยากจะเลิกบุหรี่นะครับเรามาฟังข้อมูลความรู้นี้กันครับหน่วยคลังข้อมูลยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผลเสียจากการสูบบุหรี่จากรายงานประจำปีของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้กล่าวถึงสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทยประจำปี2564นะครับพบว่าในบรรดาผู้สูบบุหรี่รายใหม่ถึง 155,813 คนส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในช่วงอายุ 15-19 ปีและมีคนไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับถึง 78,742 คนเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปีครับถึง 24,050 คนเลยครับอันตรายจากการสูบบุหรี่นะครับเกิดจากสารในควันบุหรี่กว่า 4,000 ชนิดทั้งสารที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเป็นพิษต่อเซลล์และอีกหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองครับสารเหล่านี้นะครับสามารถส่งผลกระทบทั้งต่อผู้สูบคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมได้ครับตัวอย่างสารในควันบุหรี่นะครับเช่นนิโคตินทาไซยาไนด์ฟอร์มาลีนปลอดสารหนูตะกั่วแคดเมียมนอกจากนี้ครับพบว่าผู้ผลิตบางรายมีการเติมสารปรุงแต่งอื่นๆลงไปในบุหรี่ด้วยครับเมื่อมีสารก่ออันตรายต่อร่างกายมากขนาดนี้นะครับการสูบบุหรี่จึงสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆทั้งในระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งระบบทางเดินหายใจและมะเร็งนั่นเองครับพบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังส่วนใหญ่นะครับสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่โดยความเสี่ยงนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณในการสูบดังนั้นนะครับการเลิกบุหรี่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคลดลงได้ครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้ผู้สูบติดบุหรี่นั้นนะครับโดยทั่วไปมักจะมี3สาเหตุหลั

0: ได้แก่สาเหตุทางสังคมหรือความเคยชินเป็นการสูบบุหรี่ตามความเคยชินโดยจะเป็นการสูบโดยไม่รู้ตัวมักสูบระหว่างการทำกิจวัตรประจำวันกิจกรรมที่รู้สึกผ่อนคลายหรือสูบเมื่ออยู่กับเพื่อนนั่นเองครับสาเหตุต่อมาครับสาเหตุทางจิตใจหรือความเครียดครับการสูบบุหรี่นะครับเป็นการสูบบุหรี่เมื่อรู้สึกว่าเครียดกดดันหรือมีปัญหาที่ทำให้คุมอารมณ์ไม่ได้บางรายนะครับสูบบุหรี่เมื่อมีความรู้สึกหวาดกลัวโศกเศร้าหรือโดดเดี่ยวครับสาเหตุต่อมาครับสาเหตุทางด้านร่างกายหรือการติดสารนิโคตินครับเป็นการสูบบุหรี่เพราะร่างกายต้องการรับสารนิโคตินอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ได้สูบบุหรี่เป็นเวลานานนะครับจะทำให้รู้สึกกระวนกระวายกดดันการเลิกบุหรี่ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะติดบุหรี่ด้วยสาเหตุใดบุคลากรทางการแพทย์จะทำการประเมินพร้อมให้ความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ครับโดยอาจจะใช้หลักการ 5AS ครับคือการถามประวัติการสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยครับแนะนำให้ผู้สูบบุหรี่นะครับเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดต่อมานะครับเป็นการประเมินว่าผู้สูบบุหรี่นะครับมีความประสงค์ที่จะเลิกสูบบุหรี่หรือไม่และจะให้คำแนะนำในการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมครับเพื่อให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จนั่นเองครับและติดตามผลหลังการเลิกสูบบุหรี่โดยเน้นการป้องกันการกลับมาสูบใหม่นั่นเองครับโดยหลังการประเมินความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่แล้วนะครับการประเมินความรุนแรงของการติดบุหรี่หรือสารนิโคตินเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่มีความสำคัญสำหรับการให้คำแนะนำการเลือกวิธีการบำบัดที่เหมาะสมโดยเครื่องมือในการใช้ในการประเมินนะครับที่ใช้นิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับคือแบบทดสอบการวัดระดับการติดนิโคตินซึ่งจะใช้คำถามที่เกี่ยวข้องกับจำนวนการสูบบุหรี่ต่อวันการสูบบุหรี่หลังตื่นนอนความลำบากใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ห้ามสูบบุหรี่และความต้องการสูบบุหรี่ขณะนอนพักในโรงพยาบาลครับซึ่งแบบทดสอบนะครับทำให้แบ่งระดับการติดบุหรี่หรือสารนิโคตินออกเป็น3ระดับดังนี้ครับระดับแรกนะครับติดเล็กน้อยระดับที่2ติดปานกลางและติดรุนแรงนั่นเองครับโดยการบำบัดผู้ติดบุหรี่นะครับเริ่มต้นจากการได้รับคำแนะนำด้านการปรับพฤติกรรมซึ่งบางรายนะครับสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จเมื่อได้รับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องครับบางรายมีการติดบุหรี่หรือสารนิโคตินจนเกิดอาการขาดนิโคตินเมื่อเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับรายนี้นะครับเป็นการติดสารนิโคตินในระดับปานกลางขึ้นไปนั่นเองครับการให้คำแนะนำหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไม่เพียงพอและจำเป็นต้องใช้ยาร่วมด้วยเพื่อบรรเทาอาการขาดนิโคตินหรือลดความอยากบุหรี่ได้ครับยาที่ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่นะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักครับคือกลุ่มนิโคตินทดแทนและกลุ่มที่ไม่ใช้นิโคตินทดแทนครับซึ่งนิโคตินทดแทนนะครับทั้งรูปแบบแผ่นแปะผิวหนังหมากฝรั่งและสเปรย์ครับเป็นยาหลักสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการถอนนิโคตินและต้องการเลิกสูบบุหรี่ทันทีนิโคตินทดแทนเหล่านี้นะครับสามารถจำหน่ายในร้านขายยาที่มีเภสัชกรผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่นะครับสามารถขอคำแนะนำหรือปรึกษาในการใช้ยานี้ได้ครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานะครับการสูบบุหรี่แม้จะช่วยให้มีความรู้สึกผ่อนคลายแต่ก็ตามมาด้วยผลเสียทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้างครับหากสูบบุหรี่ไม่หนักอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเลิกสูบได้ครับแต่บางรายนะครับที่สูบบุหรี่หนักอาจทำให้ร่างกายติดสารนิโคตินจนต้องใช้ยาร่วมด้วยนั่นเองครับเพื่อช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จยาที่ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่นะครับมีหลากหลายที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้ครับซึ่งผู้สูบนะครับควรขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการให้คำแนะนำที่ถูกต้องควบคู่กับการใช้ยาครับรวมไปถึงกำลังใจจากคนรอบข้างเพราะสาเหตุและปัจจัยการกระตุ้นให้สูบบุหรี่มีมากมายแม้จะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพแต่หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและขาดกำลังใจอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ได้ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของรายการใจถึงใจที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับและสำหรับรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมทศพลพันรัตน์สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทร สายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: ข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปจึงถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย 912 ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลา นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกส.ว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี้
3: นายสริศวัชระสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับทงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทก.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสนวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
4: พันโทธนศักดิ์ถำบันทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกฮทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทางนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผ่านิชคัดหน้ารายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
5: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุข

0: สินล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็น

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:30 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
2: ตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำค่ะที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้ร่วมพูดคุยกับพลตีหลักแก้วอมรโรสดค่ะซึ่งวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับผมศิลป์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
3: ค่ะ
4: วันนี้ก็เรื่องท่านคงจื้อต่อจากตอนที่แล้ว
3: ค่ะ
4: ท่านคงจื้อนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคนจีนก็นับถือมากคงจื้อก็เหล่าจื้อเคยได้ยินไหมเหล่าจื้อเนี่ยเป็นลัทธิเต๋าอะ
3: ค่ะ
4: เต๋าเนี่ยเกิดจากเหล่าจื้อแล้วตอนหลังก็มีทายาทต่อมาคงจื้อก็จะมีเหมือนกันอันนี้คนจีนเนี่ยสองสายเนี่ยถ้าเหล่าจื้อเนี่ยจะก็เหมือนกับไปเน้นของสูงหน่อย
3: ค่ะ
4: แล้วก็ท่านคงจื้อเนี่ยเน้นจารีตประเพณีวัฒนธรรมอะไรเงี้ยคือเน้นให้คนพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าแปลงเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเน้นพวกศีล5พวกง่ายๆพวกนี
3: ้
4: จารีตประเพณีแล้วทำได้มันดีนะพวกนี
3: ้
4: ก็ที่ไหว้เจ้าไหว้กตัญญูอะไรเนี่ยก็จะกั้นของจื้อนั่นแหละส่วนใหญ
3: ่
4: ของจื้อเขาอยากเล่นการเมืองนะสมัยนั้นแต่ก็คือพูดง่ายๆว่าการเมืองการปกครองเนี่ยตรงไปตรงมามันก็ลำบากใช่ไหมตรงเนี่ยได้นะไม่ผิดแต่ว่าต้องตรงอย่างเส้นเชือกอย่าไปตรงอย่างไม้บรรทัดไม่ได้เพราะในโลกเราเนี่ยมันมีเรื่องแปลกนะตรงไปตรงมามันก็ยากที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตใช่ไหม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ต้องดูอะไรถ้าดูจีนดูสามก๊กอย่างเดียวเนี่ยจบเลย
3: ค่ะ
4: เคยดูไหมหรอกสามก๊กอ่ะ
3: ค่ะ
4: มีใครดีสุดๆไหมมันไม่มีหรอกใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: มันก็ต้องมีเจ้าเล่ห์เจ้าทางนั้นเนี่ยการเมืองการปกครองพวกนี้ตรงไปตรงมาไม่ได้บางทีว่าต้องยอมบ้างเสียบ้างได้บ้างอะไรเหมือนเล่นการพนันเนี่ยใช่ไห
3: ม
4: ถ้าเราเล่นไฮโลเล่นโปรเล่นถั่วแล้วเรารวยอยู่คนเดียวใครมันจะมาเล่นกับเราใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยท่านคงจืออาจารย์ก็เหมาะกับวัฒนธรรมของจีน

0: จะเหมาะกับวัฒนธรรมไทยทางเอเชียเราเนี่ยจะเหมาะทางคงจื้อถ้าเราจื้อนี่ก็คือหมายถึงทำเต่าไงอ่านเนี่ยเข้าใจยากเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อาจารย์อ่านมาจนปวดหัวแล้ว 4-50 ปีไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะนั่นของสูงไงถ้าเป็นธรรมะพุทธเจ้าก็เรียกว่ารุ่นเลยพระอริยะเนี่ยแหละใครเข้าใจก็บรรลุไปเลยนะ
1: อ่
0: ะมาท่านคงจื้อดูภาษาดูคำสอนของท่านสั้นๆง่ายๆแล้วเราจะเข้าใจวิถีชีวิตของคงจื้อซึ่งลองผิดลองถูกมาตลอดช
1: ี
0: วิตท่านบอกเลือกงานที่ท่านชอบแล้วตลอดชีวิตท่านจะไม่รู้สึกว่าต้องทำงานเป็นไงน้องอัมสินสั้นไหม
1: สั้นค่ะ
0: คนเข้าใจก็ไม่เหมือนกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนเนี้ยโด่งดังมากน้องเน่
1: ใช่ค่ะ
0: ดูข่าวว่าใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่างเดี๋ยวไม่เคยดูล็อกเลิกอะไรเนี่ยมันก็ชอบโป๊กซองอะไรเงี้ยง่าย
1: ๆ
0: แต่พอเห็นน้องเขาแล้วเออแต่จริงๆอ่ะถ้าดูไปลึกๆนะดูไปลึกๆทำไมเด็กอายุ15-16เกิดเมื่อสองเพราะว่าอะไรวันนี้เขาเกิดมาเหมือนที่ฝรั่งนะบอลทูบีเกิดมาเพื่อจะเป็นพวกนี้โดยตรงเลยไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลยเห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เรียนจากยูทูบครูสอนก็ไม่ใช่ครูกีตาร์เป็นครูสอนดนตรีไทยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่พอสิ่งแวดล้อมมันให้ไงครอบครัวให้โอ้ฝรั่งวางค่าให้แม่แม่ชาวเดนมาร์กเอากีตาร์ให้มีคนประสานงานมันเหมือนกับมันถูกวางไว้เลยอ่ะใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันคนเวลามันจะเป็นเนี่ยมันก็ห้ามยากเขาจะต้องได้อ่ะใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้ได้มานั่นเนี่ยมันก็ต้องใช้อะไรรู้ไหมน้องเน่เนี่ยหลักศาสนาพุทธเป๊ะเลยอะไรรู้ไหมอิทธิบาท4สันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยเขาครบเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครมีก็ได้ทุกคนนั่นแหละถ้าทำจริงๆนะอิทธิบาท4ก็พุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานยังสอนพระอานนท์ว่าก่อนจะสิ้นนั่นแล้วใกล้ๆจะเอาภาษาแล้วบอกผู้ใดก็แล้วแต่เจริญอิทธิบาท4ได้เนี่ยจะอยู่ถึง1กับหรือมากกว่านั้นก็ยังได
1: ้
0: พระอนนท์ก็เล่นตั้ง120ปีเลยเห็นมั้ยล่
1: ะ
0: ฉันท่าคือรักงานเห็นมั้ยจะเห็นว่าเน่เค้ารักงานใช่มั้ยชอบดนตรีชอบกีตาร์อะไรต่ออะไรนะแหกปากตั้งแต่เด็กๆอ่ะอาจารย์ก็ไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยโอ้โหคนนี้มีอะไรอิทธิบาท4ครบเลยอ
1: ่ะ
0: ไปดูแล้วทุกคนนะไม่จะเป็นเท่านี้แน่ๆพวกนักมวยนักร้องนักดนตรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าใช้อิทธิบาท4เข้าไปเนี่ยโอ้โหสุดยอด
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านคงจื้อบอกเลือกงานที่ชอบแล้วตลอดชีวิตท่านจะไม่รู้สึกว่าต้องทำงานสมมติว่าน้อมศีลมารับราชการแล้วเจ้านายให้งานโอ้โหตรงกับเราที่เราชอบเป๊ะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: สื่อสารมวลชนอยู่กรอชอบอะแยบเช้ามา4-5ตื่น6 โมงเช้าอยากออกจากบ้านรีบมาทำงานเลยเสาร์อาทิตย์ไม่อยากให้มีด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าชอบมากไม่ชอบมากก็มาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่มาเดี๋ยวโดนไล่ออกอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทำสักแต่ว่าทำไม่ได้มันก็จะไม่เจริญก้าวหน้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเรื่องงานที่ชอบเนี่ยมันไปถึงอะไรรู้ไหมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไหมดูเอดิสันดิไมเคิลเฟอร์ดิไอสไตน์เนี่ยเขาเลือกงานที่ชอบพอเขาชอบปุ๊บเขาก็ทำได้อาจารย์เคยย่อเรื่องจอร์จวอชิงตันคาวเวอร์ไม่ใช่ประธานาธิบดีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จอร์เป็นทาสในเรือนเบี้ยเป็นทาสตัวดำๆด้วยจอร์จวอชิงตันคาวเวอร์เนี่ยใช่ไหมไปเรียนเขาก็ไม่ให้เรียนเพราะว่าทางอเมริกันเขาสีผิวเขาก็แยกกันชัดเจนไงนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ตุลตุเลไปเรียนที่ไหนไหมต้องไปเรียนได้แต่ว่าต้องอยู่นอกห้องอะไรเงี้ย ถ้าเป็นอินเดียก็เป็นแบบจันทานหรืออะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปร่วมวงกินน้ำกับเขาก็ไม่ได้นะ
1: โห
0: ดไปโรงเรียนแล้วไปกินแก้วเดียวไม่ได้เลยเขาถือว่าเสนียดจันไรเลย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมแต่ว่าใจรักไงชอบเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเรียนรู้เร็วมากเลยนะแบบไม่ต้องไปเรียนอะไรทั้งสิ้นเลยเขาชอบไงใจรักและด้วยไอ้ใจรักนี่แหละตอนหลังเขาก็ใช้ความเพียรพยายามจนจบปริญญาโทที่นิวยอร์ก
1: ค่ะ
0: พอจบปริญญาโทเป็นอาจารย์ด้วยนะเขาให้เป็นอาจารย์เลยเขาเก่งมากในที่สุดอลาบามาเขาเดือดร้อนไง
1: ค่ะ
0: เ โรงเรียนพวกคนผิวดำอ่ะเขาขอไปอยู่ได้ไหมไปช่วยได้ไหมเอ้าเขาลาออกจากเงินเดือนเยอะแยะไปหมดเลยไม่เอาไปไม่ได้เงินเดือนแต่ไปช่วยคนผิวดำที่อลาบามาจนกระทั่งผลิตไอ้พวกถั่วลิสงถั่วอะไรต่างๆเนี้ยออกมาทำเป็นกาแฟได้ทำเป็นขนมได้ทำเป็นยาได้ทำเป็นอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยเป็นร้อยๆอย่างสมัยนั้นไอ้ถั่วพวกนี้มันก็เหมือนกับบ้านเราพอของเหลือก็เอามาเทกันกลางถนนอะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่นี่ไม่ใช่เขาแปลงพวกนี้ให้เป็นยาบ้างเป็นอาหารบ้างอะไรเงี้ยโดยวันหนึ่งประธานดีสหรัฐก็ให้เขาไปพูดที่ทำเนียบขาวอะชาวบ้านตัวดำๆเนี่ยเขาจะเชิญไปพูดทำเนียบขาวยากไหม
1: ยากค่ะ
0: เออเนี่ยพอไปปุ๊บเสียงมันก็เนอะเหมือนชาวสุพรรณหรือเปล่าไม่รู้นะเนอะปรากฏว่าเขาก็บอกเฮ้ยเอา5นาทีพอเออแล้วก็กลับบ้านไปอะไรเงี้ยโอ้โหใช่ไหม
1: ค่ะ
0: วอร์ชิงตันคาวเวอร์บอกว่าอ้าวก็ได้5นาทีก็ได้เขาก็เริ่มพูดว่าเขาอยู่ที่อลาบามาเป็นยังไงเขาทำจากตัวลิสงเนี่ยทำเป็นกาแฟยามเช้าได้ยังไงทำเป็นขนมได้ไงทำเป็นยารักษาโรคได้ยังไงพอ5นาทีเขาจบเลยเขาบอกอ่ะ5นาทีหมดเวลาผมแล้วปรากฏว่าประธานสภาไม่ได้บอกเอ้าเราจะขออนุญาตให้เขาพูดต่อไหมทุกคนก็ปรบมือกันลั่นเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับเล่นไปสัก 2-3 ชั่วโมงจนจบครบทุกคนลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับจอร์จวอชิงตันคาวเวอร์
1: ค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเท่าที่อ่านมาอาจารย์อ่านของหนังสือมันหนา 4-500 หน้า
1: ค่ะ
0: อาจารย์อ่านแล้วบอกมีความรู้สึกโอ้โหเฮ้ยคนคนนี้สุดยอดเลยอ่ะอุดทนดูถูกโดนดูเหยียบย้ำผิวสีอะไรต่ออะไรแต่เขาก็ฮึดสู้ไงสู้จนประสบความสำเร็จจนสร้างคุณูปการจนสหรัฐอเมริกาต้องมีอนุสาวรีย์ให้เขาอ่ะเห็นหรือยัง
1: จน
0: รักงานที่ชอบอันนี้มันมาตรงกับฉันทะนั่นแหละของในศาสนาพุทธอันนั้นศีลเนี่ยอยากจะประสบผลเร็จอะไรก็ต้องมีฉันทะสักอย่างนึงอ่
1: ะ
0: พอฉันทะมาวิริยะตามจิตตะจิตใจฝักใฝ่จดจ่อวิมังสาตรวจตาประเมินผลว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยมันถูกทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละพอฉันไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะเปรยไว้ตอนใกล้อวสานได้ยังไงว่าหากผู้ใดเจริญอิทธิบาท4แล้วจะไอ้มันเกี่ยวกับอายุอะไรเออท่านบอกว่าเจริญอิทธิบาท4แล้วจะอยู่ถึง1กับหรือมากกว่าก็ยังได
1: ้
0: กับสมัยนั้นก็ประมาณ100ปีบวกเข้าไปก็เป็น120 130อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดก็เพราะเวลาเราทำงานเพลินๆเนี่ยสารไอ้ความสุขเนี่ยมันจะหลั่งใช่ไหมก็เรียกเอนโดฟินEndogenous Morphine มันจะหลั่งออกมาทำไปเพลินๆมันก็เรื่อยแล้วมันก็จะมีความสุขแต่ถ้าถามโอ้ยวันนี้ทำไมต้องกูอีกแล้ววะทำไมกูต้องตื่นแต่เช้ามืดต้องมาทำงานอีกแล้วเนี่ยเบื่อจะตายเลยเนี่ยให้มาจัดรายการการจัดรายการยังไม่ได้แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบในงานที่ทำเนี่ยมันมีความสุขไงเห็นไหมเน่เขามีความสุขไหมเขาร้องเพลงเขาทำอะไรต่ออะไร
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเล็กจนโตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะมันก็คืออิทธิบาท4ของพระพุทธเจ้าถ้าเราชอบงานแล้วตลอดชีวิตท่านจะไม่รู้สึกว่าต้องทำงานเห็นหรือยัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องรู้สึกว่าจะต้องทำงานนี่ก็คือเป็นวัคทองเลยนะของคงเจออาจารย์ว่าเป็นวัคทองแล้วก็เอาไปสอนเยาวชนสอนผู้ใหญ่สอนอะไรใครก็ได้ที่ชอบสังเกตไหมคนบางคนชอบไล่คามใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บางคนชอบส่องพระใช่ไหมบางคนก็ชอบอะไรเล่นหวยใช่ไหมหวยนี่มีความสุขมากเลยหวยออกแต่ก็โดนรับประทานทุกงวดก็ไม่เข็ดนะชอบเอาบางคนชอบตีไก่กับปลาอย่างเงี้ยเราก็ว่ากันไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะคนชอบเลยมันชอบจริงคนชอบเล่นไพ่บางคนชอบเล่นการพนันบางคนชอบยิงนกตกปลาไม่นับถุนนะงานที่ชอบเนี่ยฉันทะของพระเจ้าเนี่ยเป็นฉันทะดีนะไม่ใช่กามฉันทะไม่ดีอีกสักวรรคหนึ่งของท่านคงจื้อเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติดั้งเดิมคล้ายคลึงกันแต่พอสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอบรมต่างกันจึงทำให้แต่ละคนแตกต่างกันมากขึ้นทุกทีจึงตอกย้ำไปใหญ่เลยชัดไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ธรรมชาติดั้งเดิมคล้ายคลึงกันเนี่ยอันนี้ต้องเปรียบเทียบนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ชัดเจนที่สุดเลยเรื่องอะไรรู้ไหมน้องอมสิน
1: เรื่องอะไรคะอาจารย์คะ
0: เรื่องนกไงนกแขกเต้าสองตัวที่มันเป็นนกฝาแฝดอะ
1: ค่ะ
0: นกฝาแฝดอะมันเกิดมาพร้อมกันฝาแฝดมันก็ต้องจริงๆมันออกมาเวลาเดียวกันเนี่ยหมอดูยังไงก็ต้องบอกว่ามันคล้ายกันไงใช่ไหมเหมือนอาจารย์ก็มีลูกเหมือนกันฝาแฝดเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันเป๊ะนะหน้าตาก็อาจจะคล้ายกันแต่ว่านิสัยอะไรต่ออะไรแต่มันจะไปทำนองเดียวกันคล้ายๆนะฮะเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติดั้งเดิมคล้ายคลึงกันน
1: ี
0: ่หมายถึงดั้งเดิมนะของมนุษย์ทุกคนเลยนะดั้งเดิมเลยแต่เพราะสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอบรมต่างกันจึงทำให้แต่ละคนแตกต่างกันมากขึ้นทุกทีนกแขกเจ้าที่พระเจ้าท่านเล่าเนี่ยก็คือหมายถึงว่านกเนี่ยมันเป็นฝาแฝดแล้วเอิญวันดีคืนดีพ่อแม่มันไปหากินแล้วมันโดนพายุพัดเนี่ยมันก็ตกไปในน้ำไอตัวนึงมันก็ลอยไปอยู่ถ้ำฤาษีอีกตัวนึงไปอยู่ถ้ำโจรไอถ้ำฤาษีเนี่ยก็ฤาษีก็สวดมนต์ไหว้พระอะไรเช้าสายบ่ายเย็นไอนกตัวนี้ก็จำได้หมดแล้วเห็นฤาษีกินผลไม้นี่ก็กินผลไม้ตามจิตใจมันก็คล้อยไปทางฤาษีไงส่วนอีกตัวนึงมันไปอยู่ในดงโจรจิตใจมันก็ห้าวหาญเหมือนโจรอ่ะเฮ้ยวันนี้ไปปล้นยังวันนี้ได้ยังวันนี้ฆ่าคนกี่ศพอะไรอย่างเงี้ยนกมันก็แววอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้วันหนึ่งก็มีพระราชาเขาหลงทางไปเขาก็ไปเจอไอ้นกดวงโจรเนี่ยพระราชามาแล้วพระราชามาแล้วปล้นเลยพระราชามาแล้วปล้นเลยนกจำได้ โจรมันก็มาปล้นพระราชาหนีไปก็ไปเจอที่ถ้ำก็ไปเจอนกไอ้แขกเต้าอีกตัวนึงอ่
1: ะ
0: เหมือนกันเป๊ะเลยพระราชามาแล้วเชิญพักผ่อนดื่มน้ำดื่มท่าก่อนพระราชามาเชิญพักผ่อนก่อนพระราชาก็บอกเออทำไมนกสองตัวนี่ฤาษีก็เล่าให้ฟังว่าไอ้นกเนี่ยพ่อแม่เดียวกันนั่นแหละแต่อีกตัวนี่มาตกในดงโจรอีกตัวนี่มาตกในถ้ำฤาษีนี่แหละนิสัยสันดานมันถึงต่างกัน
1: น
0: ้อมสินว่าจริงมากเรื่องนี้
1: จริงค่ะ
0: อ้าวก็ดูแต่ละคนเด็กนี่เนี่ยไปโทษโรงเรียนไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: มันเกิดจากพ่อแม่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยอ่านหนังสือไหมที่เขาบอกว่ากว่าจะถึงอนุบาลก็สายไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะก้านสมองหรือความจำความอะไรต่างๆเนี่ยพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยเด็กมันสองสามขวบไปแล้วพ่อแม่มันใส่ไปสองสามปีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จำแม่นดิเหมือนไอ้นกเลยจำแม่นดิใช่ไหมพ่อแม่ตีกันทะเลาะกันพ่อแม่ตบกันพ่อแม่เมาแม่เล่นการพนันมันก็จะจำอะจำหมดว่าพ่อแม่เป็นยังไงพอไปโรงเรียนเนี่ยมาเป็นไงคราวนี้ก็ไปออกอาการไงนานมาแล้ว20-30ปีมาเท่าลูกยังเล็กๆอาจารย์ครูคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียนเนี่ยโหปากจัดนะดูเลยด่าเก่งเขาก็เชิญพ่อแม่มาไงว่าโอ้ลูกคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะมาด่าพ่อด่าแม่อะไรต่ออะไรในสุดพ่อกับแม่ไหนมันอยู่ไหนอีชแล้วก็พ่อแม่ก็ออกอาการเหมือนเด็กนั่นเลย
1: ม
0: ันเท่านี้ได้ไงก็อยู่นั่นครูก็บอกครูเข้าใจแล้วทำไมเด็กมันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรล่ะเพราะเด็กมันเห็นเหตุการณ์นี้ทุกวันไงใช่ไหม
1: ก็จะ
0: ซ
1: ึ
0: มซับอะไรไปเรื่อยๆไงเคยสังเกตไหมเวลาเราไปวัดไปวามันจะมีหมามาตีฟังพระเทศมาหมอบอยู่ใต้ธรรมาสน์อะไรเคยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: นั่นแหละมันชินนะเรื่องนี้มันก็ไม่ตรงในพุทธศาสนามันมีตาคนหนึ่งชื่ออะไรเรียกยากโกตุหาลิตอะไรเนี่ยมากับเมียแล้ว ลูกก็ตายเมียตายแล้วก็หิวข้าวไปเห็นพระเอาข้าวให้หมากินก็อิจฉาหมาโอ้ยมันยังงู้นอย่างงี้พอตายไปเกิดเป็นหมาเลย พอเกิดเป็นหมาก็อยู่แถวนั้นเผอิญไอ้นี่มันโชคดีไงไปอยู่ใกล้ๆกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอะก็ขาบปิ่นโตทุกวันพอพระปัจเจกพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็หอนตามพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยจนขาดใจตายก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นโคสกะเทพพบุตรไงเกิดเป็นเทพบุตรเลยนะเนี่ยสุนัขนี่แหละแต่แล้วพอจากบทจากเทวดาลงมาก็กลายเป็นเศรษฐีอีกอ่ะเห็นไหมล่
1: ะ
0: เรื่องนี้ยาวนะยาวในพุทธศาสนาพอลงมาเนี่ยไอ้เศรษฐีในเมืองนี่ก็พยายามจะฆ่าไอ้โคสกะนี่ให้ได้เพราะลูกตัวเองจะได้เป็นเศรษฐีใหญ่เกิดวันนั้นเวลานั้นหมอดูว่าฆ่ายังไงก็ไม่ตายเป็นสิบรอบอ่
1: ะ
0: นึกถึงคนเนี่ยที่ไปไล่ยิงเขาแล้วเขายังไงเขาก็ไม่ตายอ่ะสังเกตไหม เพราะดวงชะตาเขาทำบุญมาไม่เหมือนกันมันอย่าไปแข่งไม่ได้โกสกาเทพบุตรตอนหลังก็เป็นมหาเศรษฐีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นก็อย่าไปดูถูกสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเจอก็หลีกได้ก็หลีกอย่าไปชนมันก็ตายเดี๋ยวจะบาปก็ไปอีกเนี่ยมนุษย์นี่มีธรรมชาติดั้งเดิมคล้ายคลึงกันแต่เพราะสิ่งแวดล้อมอันนี้ถ้าเกิดเราฟังตรงนี้แล้วเนี่ยน้อมสินรู้ไหมว่าสังคมเราควรจะทำไงก็ทำแวดล้อมให้มันดีสิทำไมทำแวดล้อมให้ดีเพราะว่าพอสิ่งแวดล้อมมันดีเจริญเพราะเขาทำสิ่งแวดล้อมให้มันดีเช่นกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายจริงป่ะ
1: จริงค่ะ
0: มีวินัยก็ต้องมีวินัยแล้วไม่มีวินัยมันก็โอ้โหพระท่านบอกว่าคนไม่มีวินัยเหมือนวัวควายไม่มีคอกอ่ะใช่ไหมมันมั่วเลยก็ดูพวกเราก็ได้ดูขับรถทุกวันนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปดูประเทศที่เขาเจริญเขาก็มีหลักมีการมีแนวมีอะไรต่างๆก็เนี้ยจะบอกว่าเฮ้ยเอาโทษถึงตายเอาโทษถึงเนี่ยมันก็ตายกันทั้งประเทศอ่ะคิดว่างั้นเพราะว่ามันไม่เริ่มต้นจากบ้านไงใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่เริ่มต้นจากบ้านไม่เริ่มต้นพอบ้านเสร็จแล้วบ้านเนี่ยต้องสร้างวินัยมาให้โรงเรียนให้แค่ความรู้นะครูบาอาจารย์จะมาใช้ไม่เร็วตีแล้วก็สร้างวินัยเหมือนสมัยก่อนก็ยากตีก็โดนไล่ออกอีกอ่ะใช่ไหมครูนะไม่ใช่นักเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะนั้นโอมากก็เหมือนทำร้ายเด็กอ่ะใช่ไหมเคยได้ยินไหมพ่อแม่รังแกฉันเนี่ย
1: เคยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: มันมีนิทานเยอะแยะไปพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยนิทานแบบไทยๆก็มีจีนๆก็มีที่พ่อแม่เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีอ่
1: ะ
0: เลี้ยงดีให้ทุกอย่างอ่ะก็กลายเป็นรังแกเขานะเขาโตขึ้นมาก้าวร้าวดุดันแล้วก็เขาไม่ฟังเสียงใครเลยอ่
1: ะ
0: เพราะเขาได้พิมพ์เขียวมาจากพ่อแม่เขาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไอเด็กที่มีปัญหาทั้งนั้นแหละทั้งว่ามันมาจากครอบครัวถ้ามันไม่มีครอบครัวมันจะพูดภาษาได้ไงมันจะมาเรียนหนังสือได้ไงมันจะใครจะพามันมาโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวจริงป่ะ
1: จริงค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยแล้วกลับไปหาศาสนาพุทธพระเจ้าสอนอะไรนะสิงคาลกะสูตรเนี่ยเคยได้ยินไหมที่ทิศทั้งหกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เกิดมาเจอพระอาทิตย์ผู้เจ้าของพระอาทิตย์นั่นแหละก็คือพ่อแม่เกิดมาเจอพ่อแม่ก่อนใช่ไหมที่ตะวันออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอไปโรงเรียนเจอใครเจอครูเจอเพื่อนเมียมาข้างหลังพอไปทำงานก็มีลูกน้องมีลูกพี่เจ้านายอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยเจอพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านก็อยู่ทิศเหนือเราไปก็จะมีอยู่เนี่ยห้าหกทิศถ้าคนไทยเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องมากเลยนะสิงคาลกะสูตรนี่พระสูตรเดียวแล้วพระเจ้าบอกไว้หมดเลยนะว่าคุณเป็นพ่อคนแม่คนคุณต้องทำอะไรกับลูกแล้วลูกจะต้องทำอะไรกับพ่อแม
1: ่
0: ต้องไปอ่านดูอะมันจะมีห้าหัวข้ออาจารย์ก็ใช้บ่อยมาก่อนออกทีวีออกรายการวิทยุนี่ก็เล่าให้ฟังบ่อยอ
1: ัน
0: นี้ถ้าทำได้เนี่ยมันจะช่วยสังคมได้เยอะนะแต่ถ้าปล่อยบอกให้เป็นหน้าที่ตำรวจเป็นหน้าที่ศาลเป็นหน้าที่ครูบาอาจารย์อู้เบ่งออกมาแล้วจับยัดโรงเรียนไม่ใช่นะหน้าที่จริงๆคือพ่อแม่นะ
1: ค่ะ
0: พอปั๊มเขาออกมาต้องดูแลเขาให้ดีต้องปั้นให้ดีแต่ช่างปั้นเขาปั้นรูปเหมือนเขายังทำให้เหมือนทำให้ดีเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เหมือนเนี่ยไม่ได้นะต้องทำให้ดีอย่างโน้นอย่างเงี้ยเพราะปั้นคนมาเราก็อยากให้ทุกคนเป็นคนดีอย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะน้องอัมสิน
1: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะ
0: เป็นไงของท่านคงจือปรับซึ้งไหม
1: วันนี้ได้ข้อคิดหลายอย่างเลยนะคะอาจารย์คะก็ซาบซึ้งเลยค่ะก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะอาจารย์ที่วันนี้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาให้เราได้ฟังกันหลายหัวข้อเลยนะคะก็มีหลายตัวอย่างเลยด้วยกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีหลักแก้วอมโรสดค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องราวนะคะข้อคิดดีๆให้กับเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ FIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบอรอยประธานบริษัทInternational Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิ มานี่เบรคเคนริดเทเตฟบาโรยันและเอคาทรินโบชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปี
5: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
6: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:08 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ
7: ชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา21:35ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปริยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

กำลังคือความสวยยังมีกำลังคือบุตรยังมีกำลังคือญาติยังมีกำลังคือศีลยังมีกำลังคือทรัพย์เหล่านี้เป็นกำลังของสตรีที่จะนับจำนวนแล้วผู้ชายมีแค่กำลังคือเรี่ยวแรงอย่างเดียวที่จะมากกว่าของผู้หญิงคือกุญแจมือที่ผู้ชายจะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจเหนือผู้หญิงมันก็แค่อย่างเดียวคือกำลังกายแต่กุญแจมือที่ผู้หญิงจะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจเหนือชายมันมีหลายอย่างยังไม่ได้นับรวมถึงมายาหญิงอีก40อย่างซึ่งการเยื่องกรายการสยายผมการพูดกระซิบการพูดดังๆการพูดลี้ลับการพูดเปิดเผยโอ้มีหลายอย่างที่จะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะผูกมัดจิตใจชายได้ทีนี้อำนาจต่างๆเหล่านั้นระวังที่ว่าจะเป็นไปในทางกามเป็นไปในทางให้เกิดความกำหนัดยินดีมันมีโทษมากกว่ามีคุณเพราะฉะนั้นสำหรับผู้หญิงเวลาที่จะใช้อำนาจของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงจำแนกไว้7ประเภทด้วยกันโดย4ประเภทเป็นเรื่องที่ดี3ประเภทเป็นเรื่องที่ไม่ดีโดยจำแนกไว้เป็นปริยายอยู่ทั้งหมด7จำพวกด้วยกันที่ว่าจะเอาอำนาจหรือกำลังของตนไปใช้ในทางไหนโดยท่านพูดถึงภรรยาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตคือคิดที่ว่าจะกำจัดสามีคิดจะฆ่าสามีอยู่เสมอแต่คิดแบบนี้สามีก็ตายได้นะเรื่องราวมีเยอะแยะในประวัติศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของสีขวดพัทบองเป็นต้นหรือในวรรณกรรมเช่นทศกัณฐ์กับนางสีดาหรือว่าในต่างประเทศเช่นคลีโอพัตรากับแม่ทัพชื่อแอนโทนีก็มีหลายอย่างนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือภรรยาเสมอด้วยโจรคือมีความคิดที่จะยักยอกทรัพย์อยู่เสมอไม่ได้ทำหน้าที่ในการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ยักยอกทรัพย์นี่ก็ด้วยการเล่นอบายมุขหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ในข้อที่สามที่เป็นภรรยาที่ไม่ดีเอากำลังของตนไปใช้ในรูปแบบที่เป็นภรรยาเสมอด้วยนายคือเป็นคนปากร้ายปากกล้ากล่าวคำหยาบข่มขี่ผัวไม่สนใจการงานเป็นคนเกียจคร้านกินเยอะเกินไปเป็นมนุษย์ป้าการงานไม่ทำระแวงไปหมดนี่คือภรรยาเสมอด้วยเจ้านายสามประเภทนี้ไม่ดีท่านฟังถ้าผู้หญิงเอากำลังของตนเองไปใช้แบบนี้ไม่ดีเลยจะไปตกนรกจะทำให้ชีวิตคู่นั้นมันไปไม่รอดอาจจะอยู่รอดอยู่แต่ไม่มีความสุขแต่ควรที่จะมาเป็นภรรยาอีก4ประเภทเอากำลังของตนมาใช้ในรูปแบบ4ประเภทต่อไปนี้คือภรรยาที่เสมอด้วยมารดาเป็นเปรียบเหมือนกับมารดารักใคร่ในบุตรอย่างไรภรรยานี้ก็รักใคร่ในสามีอย่างนั้นรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เหมือนแม่ในการที่จะรักษาเงินเก็บเงินไว้ให้ลูกใช้ในตอนต่อๆไปบางทีลูกอาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็คิดว่าสามีอาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็รักสามีเหมือนรักลูกแบบนี้แล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนี่ไม่ใช่หมายว่าบ่นเอาบ่นเอานะแต่ต้องรู้จักที่จะบอกมันเราจะสอนลูกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าก็บ่นด่าใส่ลูกเอาจะให้ลูกก็ตั้งอยู่ในความดีทำไมคุณทำความบาปอ่ะคือบ่นคือด่าเนี่ยเป็นบาปนะคือถ้าเราจะให้เขาตั้งอยู่ในความดีก็อย่าแสดงความบาปให้เขาเห็นก็ต้องอดทนเอาหาจังหวะพูดที่เหมาะสมทำอย่างนี้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้อันนี้คือเป็นภรรยาเสมอด้วยมารดาถัดมาคือภรรยาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวคือเอากำลังของตนมาใช้ในรูปแบบนี้ในการที่ใช้ให้ความเคารพในสามีตนเองเป็นคนที่ละอายต่อบาปเป็นไปตามอำนาจของสามีคือเหมือนพี่น้องที่จะดูแลกันนะคือเปิดเผยความลับกันได้ทุกเรื่องคุยกันแนะนำกันอะไรดีอะไรไม่ดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมบางทีเรื่องไม่ดีเราก็คล้อยตามไปบ้างเรื่องดีเราก็ชักนำไปบ้างนี่คือเป็นเหมือนด้วยพี่สาวน้องสาวถัดมานั้นเป็นภรรยาเสมอด้วยเพื่อน

0: านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เพื่อนบางครั้งบางคราวจากกันไปนานกลับมากันแล้วเนี่ยก็นึกถึงคิดยินดีก็เปรียบเหมือนภรรยาที่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างดีในสามีเวลาสามีเดินทางกลับมาบ้านก็ดีใจดูแลปฏิบัติดีให้ข้อวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือภรรยาเสมอด้วยเพื่อนและประเภทที่เจ็ดนั้นก็คือภรรยาเสมอด้วยทาสีคือนางทาสไม่ว่าสามีจะเคี่ยนตีขู่ตะคอกยังไงก็ไม่โกรธอดทนได้เหมือนนายช่างบางทีก็ด่าว่าลูกน้องพูดให้เสียหายเธอก็อดทนเอานี่คือภรรยาเสมอด้วยทาสีคุณฟังจะสังเกตได้ว่ามันก็จะไปสอดคล้องกันกับเรื่องการประพฤติเป็นที่พอใจของสามีคือเรื่องอะไรที่สามีพอใจก็ไม่ละเมิดในข้อนั้นทำในข้อนั้นให้อย่างดีลักษณะที่เอากำลังของเพศหญิงมาใช้ให้ถูกหน้าที่ในความเป็นภรรยาสี่ประเภทนี้ถึงจะเรียกว่ารักษาชีวิตคู่อยู่ไปได้นอกจากนี้ระวัง
1: โย

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์และติดตามรับฟังได้ทั้งรดิโอออนไลน์และรดิโอออนโมบายตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 22:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียครูคือปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา 6:00 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นจำนวนมากทุกภาคเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงทรงพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทรปราการกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือให้ร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้นกรมชลประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อพ.ศ. 2546เสร็จในพ.ศ. 2548โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อน โครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบปลื้มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลและชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันนะคะสุปริยาสุวรรณชินวัฒน์มารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับเช้าวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะคุณผู้ฟังคะกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหยิบมาฝากกันยามเช้าวันนี้ต้องขออภัยกันด้วยที่มาช้ากันสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่ารีบแต่งตัวเพื่อที่จะมีภารกิจในช่วงเช้าวันนี้นะคะในช่วงเวลา 7:30 นาทีนะคะโดยทางจังหวัดนราธิวาสเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์นะคะในพื้นที่ของศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากว่าจังหวัดนราธิวาสเราจะมีกำหนดนะคะในการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองปีนี้เป็นปีที่2ของการจัดงานนะคะซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนะคะโดยในส่วนของกิจกรรมนะคะในงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสเราก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะสามารถมาเที่ยวงานศาลหลักเมืองนราธิวาสกันได้นะ9ถึง11นะคะ9ถึง11กันยายนนี้นะคะซึ่งในส่วนของการจัดงานในปีนี้เราเป็นปีพิเศษนะคะที่จะได้ร่วมกันในส่วนของการจัดนิทรรศการนะคะสำหรับการถวายความอาลัยในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยในส่วนของการจัดงานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับในส่วนของพี่น้องประชาชนได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องราวของกิจกรรมของงานศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดอยู่แป๊บๆนะคะหายแวบไปอีกแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกันละกันนะคะมาละในส่วนของกิจกรรมนะคะกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติมาอย่างยาวนานนะคะโดยกิจกรรมหลักๆนะคะกิจกรรมหลักเหล่านี้ในส่วนของนิทรรศการเทิดพระเกียรตินะคะจะจัดที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1นะคะซึ่งจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าชมในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยภายในงานค่ะก็จะมีการนำเสนอในเรื่องราวของพระราชกรณียกิจผลงานศิลปาชีพโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงถึงแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ในวันที่9กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา15:30 นเป็นต้นไปนะคะที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะคะเขาก็จะมีพิธีเดินเทิดพระเกียรติโดยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านราษฎรอาสารักษาเมืองอสชรบทสปชและกลุ่มนักศึกษานะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีถวายราชสักการะถวายราษฎรดีแล้วก็กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพี่น้องประชาชนและก็ผู้ร่วมงานก็จะได้ร่วมกันในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นโอกาสที่สำคัญนะคะที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจนานับประการของพระองค์ท่านนะคะเพราะฉะนั้นทางท่านผู้ว่าก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่านะคะร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแล้วก็ร่วมชมนิทรรศการเพื่อแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นะคะและที่สำคัญนะคะถ้าเป็นไปได้เราก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะที่จะร่วมกิจกรรมนะคะถ้าท่านมีนะถ้าท่านมีท่านก็สามารถร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าถิ่นหรือชุดสุภาพตามความเหมาะสมนะคะ
นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันหลังจากที่เสร็จสิ้นในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองแล้วนะคะเราก็จะต่อกันด้วยสำหรับงานของดีเมืองนรางานของดีเมืองนราใกล้จะมาแล้วนะคะโดยในส่วนของกำหนดการงานของดีเมืองนราซึ่งจะกำหนดจัดในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนะคะ10วัน10คืนค่ะนะคะเพื่อที่จะร่วมกันในการเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสซึ่งภายในงานนะคะเขาก็จะอัดแน่นไปด้วยไฮไลท์สำคัญไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่อันยิ่งใหญ่การประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลองกองนราธิวาสซึ่งปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยมีผลผลิตกว่า 7,000 ตันนะคะการประกวดศิลปาชีพการแข่งขันนกเขาชวาเสียงกว่า 1,500 ตัวแล้วก็การแข่งขันเรือกว่า60ลำสำหรับปีนี้นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีเรือจากประเทศมาเลเซียนะคะมาร่วมในการแข่งขันเรือด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเมื่อสักครู่นี้ที่น้องแหววประชาสัมพันธ์กันไปนะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะมาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสกันนะโดยในส่วนของปีนี้นะคะกองงานริ้วขบวนแห่ทางบกนะคะเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแซ่สองเทิดพระเกียรติเกริกกล้องน้อมคาราวาลอยนะคะซึ่งจะมีริ้วขบวนร่วมจำนวน17ริ้วขบวนค่ะและก็จะมีพิธีเปิดงานของดีเมืองนรานะคะในวันที่12กันยายนนี้โดยในส่วนของกองงานลองกองนะคะกองงานลองกองเนี่ยเขาจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะนี่คือในส่วนของกองงานลองกองซึ่งเขาก็จะมีนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคีเครือข่ายรวมกว่า26หน่วยงานซึ่งจะแบ่งออกเป็น5โซนนะคะทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและก็ทอดพระเนตรในเรื่องของนิทรรศการงานลองกล่องนะคะในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะในส่วนของกองงานศิลปาชีพและกองงานกระจูดนะคะก็จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดศิลปาชีพนราก้าวไกลหลอมดวงใจด้วยพระบารมี111ปีเมืองนรานะคะซึ่งจะมีกิจกรรมสำคัญ6กิจกรรมด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะรวมไปถึงในเรื่องราวของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพแล้วก็รวมไปถึงการฝึกอาชีพระยะสั้นเวิร์กช็อปนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่นะคะได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองนี่คือในส่วนของแนวคิดของกองงานศิลปาชีพและกองงานกระจูดนะคะมาต่อที่กองงานประชันศิลป์นกเขาชวากันบ้างสำหรับกองงานประชันศิลป์นกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะปีนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่42นะคะซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5นั่นเองนะคะและก็นอกจากนี้ในส่วนของกองงานแข่งขันเรือกอและเรือยอกอง
เรือโคชสีนะคะก็จะมีการชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งซึ่งจะเป็นการแข่งขัน3ประเภทนะคะเรือกอและปีนี้นะเรือกอและปีนี้จำนวน25ทีมเรือยอกอง22ทีมเรือโคชสีจำนวน13ทีมรวม60ทีมนะคะซึ่งจะมีทีมเรือจากสหพันธรัฐมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภทเรือโคชสีจำนวน3ทีมนะโดยในส่วนของกำหนดการของการจัดการแข่งขันเรือนะคะ17ถึง20กันยายนค่ะที่บริเวณพระปราสาทเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนารานะคะสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะกำหนดในวันที่20กันยายนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานให้กับทีมเรือที่ชนะการแข่งขันพร้อมจัดแสดงขบวนแห่ทางน้ำเรือบุพชาติซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสีสันและก็ความประทับใจให้กับผู้ที่ร่วมงานนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าที่บริเวณเวทีกลางของงานของดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนราการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดิเกฮูลูการประกวดบาสโลฟการแสดงของชมรมชูบีนัมเบอร์วันนะคะรวมไปถึงการแสดงจากดารานักร้องชั้นนำของไทยที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างความบันเทิงทุกค่ำคืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะสำหรับงานของดีเมืองนราธิวาส12ถึง21กันยายนก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยนะคะมาต่อเนื่องกันไปเลยเนาะสำหรับในเรื่องราวข่าวสารเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังบทเพลงต่อเนื่องกันไปนะคะมาพักฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวแฟนๆรายการจะบอกว่าแหมพอมาได้ก็สตาร์ทไม่หยุดเลยทีเดียวพูดกันไม่หยุดนะคะเดี๋ยวจะมีเสียงแซวตามมาเพราะฉะนั้นฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อน

คัญนะกับ2บทเพลงนี้เดี๋ยวจะรีบให้จัดให้ทันเลยค่ะนะคะไปต่อกันที่สำหรับข่าวสารของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกันต่อนะคะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสในห่วงระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นทางเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะก็ขอความร่วมมือสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนสุริยประดิษฐ์ถนนจตุรงค์รัศมีถนนสถิตปรายาแล้วก็ถนนสายบายพาสนะคะก็ขอความกรุณาในเรื่องของการปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านเรือนนะไม่ว่าจะเป็นการปรับภูมิทัศน์การตกแต่งต้นไม้ต้นหญ้าตามเส้นทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะคะพร้อมทั้งประดับธงชาติธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์นะบริเวณที่สำนักงานก็ดีร้านค้าหรือบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนก็ดีค่ะและก็ขอความร่วมมือสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาก็ขอให้สวมปลอกคอสุนัขของท่านให้เรียบร้อยเป็นแพะเป็นแกะเป็นวัวก็ขอให้เจ้าของนะคะผูกล่ามให้เรียบร้อยในช่วงของการที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินทรงผ่านเส้นทางดังกล่าวนะคะทางนี้เนี่ยก็เพื่อให้เป็นการรับเสด็จที่เต็มไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรตินั่นเองค่ะเพราะในฐานะพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดนราธิวาสเราก็จะได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านนะคะในส่วนของการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของข่าวสารต่อไปของทางเทศบาลจากทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะโดยในส่วนของวันนี้นะคะวันที่7กันยายนช่วงเช้าของชุดที่1ก็จะไปกันที่ชุมชนพิทักษ์ลิขิตนะคะช่วงบ่ายค่ะชุมชนตลาดเก่านะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ชุดที่2ในช่วงของภาคเช้าจะเป็นชุมชนอดุลตานนท์ซอยอดุลตานนท์5 6แล้วก็7นะคะจากนั้นนะคะในวันในช่วงของภาคบ่ายนะคะก็จะเป็นชุมชนละไม้อุทิศต่อกันด้วยสำหรับชุดที่3ชุดที่3ช่วงของภาคเช้าจะเป็นชุมชนบางนาคถนนประชาอนุรักษ์ถนนประชาบำรุงซอยบุญมีแล้วก็แยกบุญมีนะคะช่วงบ่ายจะเป็นโรงเรียนนราศิขาลัยค่ะนี่คือในส่วนของแผนการเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันช่วงนี้นะคะเมื่อวานนี้นวดได้มีโอกาสร่วมในส่วนของงานทำบุญนะคะสำหรับชุมชน912ซึ่งเจ้าหน้าที่อสมนะฮะเจ้าหน้าที่เองเขาก็มาให้ความรู้ในเรื่องของตอนนี้นะฮะจังหวัดนราธิวาสของเราโรคระบาดก็คือในส่วนของโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็มีเด็กๆที่เสียชีวิตแล้วในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากผู้ปกครองฝากทุกท่านดูแลในเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของบ้านไหนที่มีพื้นที่เนี่ยค่ะที่มีความเสี่ยงที่จะมียุงลายต่างๆนะคะก็ฝากทุกท่านกันด้วยนะคะดูแลกันสักนิดหนึ่งเวลาที่เจ็บป่วยขึ้นมานะบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าบางคนนะคะที่มีเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะก็ฝากแจ้งสำหรับในส่วนของประธานชุมชนกันด้วยนะคะถ้าเกิดท่านอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพ่นหมอกควันตรงจุดใดเป็นพิเศษก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะต่อกันที่สำหรับในส่วนของแผนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันบ้างพรุ่งนี้ค่ะ8กันยายนนะคะก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอศรีสาครนะคะจากนั้นในวันที่10กันยายนก็จะเป็นหอประชุมอำเภอแว้งก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมในการรับบริจาคโลหิตร่วมกับทางเหล่ากาชาดกันได้นะคะในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเนี่ยก็เป็นการที่เราจะได้ร่วมทำบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับในส่วนของผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตนะถือว่าท่านเนี่ยได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเลือดของเราสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ
ตุการณ์รวมไปถึงในส่วนของผู้ป่วยต่างๆนะคะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองนะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสที่นวหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังนั่นเองค่ะพักฟังบทเพลงกันต่อตามคำขอนะคะที่พี่ดุยขอกันมากับบทเพลงรองเท้าหน้าห้องเปิดให้เลยกันละกันนะคะเดี๋ยวกลัวว่าเวลาของเราจะหมดเพราะว่าพี่ดุยบอกว่าไม่จบแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแววต้องลบคำสบประมาทให้ได้นะ

กับบทเพลงรบๆ2บทเพลงนะว่าฝากมอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกๆท่านกันด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ดุ๋ยส่งข้อความกันมาขอฟังบทเพลงรองเท้าหน้าห้องแล้วก็ใจน้องห้องข้างนะคะบอกว่ายังไงก็ต้อง

เป็นยังไงกันบ้างคะกับ2บทเพลงน้องแบบบอกแล้วว่าน้องแบบต้องเปิดจบนะคะพี่ดุ๋ยนะมอมเป็นพิเศษให้กับพี่ดุ๋ยแล้วก็แฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ด้วยนะคะหรือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ7นาทีสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะอย่าลืมเชิญชวนสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นส่วนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนนะคะร่วมในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองอย่างยิ่งใหญ่นะคะซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้นะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันด้วยนะคะโดยในส่วนของกิจกรรมเราก็จะพร้อมกันในช่วงเวลา 7:30 นาทีก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องจิตอาสาจังหวัดนราธิวาสในชุมชนในเขตเทศบาลกันด้วยหรือว่าชุมชนใกล้เคียงนะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ6นาทีสุดท้าย6นาทีสุดท้ายน้องแววทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำนะคะวันนี้เสนอคำว่าธราดลธราดลหมายถึงพื้นแผ่นดินนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำในแต่ละวันที่หนูจะหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะหมดเวลาของรายการแล้วลากันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้หนูลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ